0: ด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
1: ทำงานอยู่นะ
2: ทำงานอยู่
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยก็ให้มานั่งตรงนี้แม
0: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่อง
2: ครับ
4: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
2: กระเพาะ
4: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร
1: ้
2: อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
2: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างนี้ครับอย่างสมมุติว่าเราโดนไฟโดนผิวเนี่ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่เมธผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าก็เป็นขึ้นมาเลยของพี่เมธเป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียดใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ์
2: ร้องไห้แบบ
3: ดราม่า
2: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
2: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุนดุน
3: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างมั้ยครับ
2: เรียนให้ทราบครับผมไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอ่ะคะพี
2: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่มั้ยครับเพราะง
2: ั้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้
2: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอตรงนี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนนี
2: ้อ๋อครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
2: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเด
2: ี๋
3: ยวเราไปเจอค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: โอ๊ปส์นำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนล่ะคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบพอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างนี
4: ้นะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
2: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: คือ
2: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าครับ
4: อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะนี่มันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
2: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
3: เรอได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะถ่ายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นน่ะประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
4: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไป

0: ับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะเพราะมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่1คือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่2ถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดอมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: มี2อย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เรอะเปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่2ถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรเงี้ยลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรไหมคะ
4: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกไหมคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่สองหน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทำให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทำงานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: อ๋อครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิบเมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ ที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่ตะกล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
4: กินง่าย
2: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะอาหารมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัว

0: เรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
1: มะเร็งเรานะฮะเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
2: ครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคโดดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: โอเคค่ะ
3: แล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
2: ค่ะไว้
4: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
2: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
4: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
3: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วยน
4: ี่
3: เลย
4: อย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
3: แยกขยะ
4: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
3: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
4: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
2: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
4: อืม
2: ค่ะ
3: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงดีๆลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้เนี่ย
4: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับ
3: นี่
4: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันนึงเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งนึงนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
2: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองในการแยกขยะในโรงเรียนครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได
1: ้เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกระไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่า

0: ขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าตอนทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
1: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
2: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับคิดถึงผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยิ่งยาได
2: ้ได้ยาได้ก็ไม่จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่จ
1: ับแบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
7: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว

0: ่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
2: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: ไปเร็วไปเร็วไปเ
4: ร็วโอ๊ย
0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
3: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
6: ท่านอาจารย์
2: เมยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้า
3: ขอรับท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่น

0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
2: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
3: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อหนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
3: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
3: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจาก

นี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนั้นทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192

0: ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
3: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ผมด้านออกอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคพบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้นสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: นิ้วล็อก
2: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
3: ปวดตามข้อปวดประมาณ
2: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็จะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายแบบแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
3: ะ
2: แถวนี้เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
3: า
2: ะ
3: จะไม่เจ็บ
2: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
3: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะครับโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: DOITNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์

าสาพอ.ศ.ว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ3ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค้นทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลา พราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์

0: ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะ

ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่าย

0: นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อหางกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อหางกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เช้านี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะและเช้านี้เด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวข่าวสารอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะยกมือกันสูงมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนคะ
1: สวัสดี
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายนะคะกันด้วยบทเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพลันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยค่ะส่งยิ้มหวานๆถึงเราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเวลาเรายิ้มอะไรเราจะยิ้มด้วยตาเราก็จะยิ้มด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวของเรานะคะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆนะคะเตรียมเรื่องราวออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสนทนาข่าวกันต่อค่ะเด็กคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเป็นคนแรกคะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังน้องข้าวตังมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
2: วันที่น้องหยุดพบว่าน้องไม่สบาย
0: อ๋อน้องหยุดไปหลายวันเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าคิดถึงข้าวตังมากๆเลยข้าวตังไปไหนมา
2: ไม่สบาย
0: ไม่สบายแล้วทำอย่างไรคะลูก
2: ก็ใส่แมสก์มาโรงเรียน
0: อ๋อแล้วหายแล้วหรือยังคะ
2: หายแล้ว
0: หายแล้วทำไมถึงหายคะลูกทำอย่างไรมาก
2: ินยาทุกวัน
0: อ๋อต้องรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานยาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้แข็งแรงแล้วหรือยังคะ
2: แข็งแรงแล้ว
0: เขาตั้งอยากมาโรงเรียนเพราะคิดถึงเพื่อนๆหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหดีมากเลยค่ะ
2: แต่ว่ายังมีน้ำมูกอยู
0: ่อ๋อยังมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาตั้งใส่แมสมาแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่เห็นน้ำมูกเขาตั้งแล้วเพราะเขาตั้งใส่แมสเพื่อป้องกันตนเองรับเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มแล้วก็ป้องกันไม่ให้เพื่อนๆติดน้ำมูกด้วยดีไหมคะปรบมือให้เขาตั้งหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนนอกจากเรื่องราวของน้องข้าวตังที่ไม่สบายแล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอะไรมาบอกเราอีกนะเอามือวางที่ตักค่ะจับหูยกมือขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้มารีมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังคะ
3: หนูไปมาเทศมา
0: ไปไหนนะลูก
3: หนูไปห้างมา
0: ไปห้างมาไปทำอะไรมาคะ
3: หนู

0: หนูไปเดินเล่น
1: ไปเดินเล่นกับใครลูกใครพาหนูไป
0: พ่อและแม่
1: คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรมาอีกคะไปซื้ออะไรบ้างในห้างคะลูก
0: หนูไปกินไอติมมา
1: ไปกินไอศกรีมด้วยไปกินรสชาติอะไรมาคะ
0: มันมีแบบว่าเป็นวานิลาและจะมีแบบใส่ลูกหนา
1: อ๋อเป็นเรนโบว์เหรอคะมีรสวานิลาแล้วก็มีรสเรนโบว์ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วทำอะไรอีกไหมคะ
0: แล้วหนูจะไปเที่ยวแบบรถตัดนะ
1: แวะไปซื้ออะไรมาคะลูก
0: พ่อจะแม่หนูไปซื้อของ
1: ซื้อของใช่ไหมคะแล้วกลับบ้านเลยไหมคะพอซื้อของเสร็จแล้ว
0: ซื้อของจะกลับบ้านไปอาบน้ำ
1: แล้วทำอะไรต่อคะ
0: แล้วถ้าหนูไปนั่งดูการ์ตูน
1: อ๋อดูการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะโอ้โหมีเรื่องราวมากมายเลยใช่ไหมคะไปทำตอนมันหยุดมาเหรอคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน้องมารีไปไหนมาคะเด็กๆไปห้างไปทำอะไรมาบ้างไปทำอะไรก่อนน้องมารีบอกว่าไปทำอะไรนะ
2: ไปเด
1: ิน
2: ก่อน
1: ไปเดินเล่นใช่ไหมคะพอไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็ได้ไปรับประทานอะไรด้วย
2: ไอศ
1: ครีมใช่ไหมคะแล้วรับประทานไอศครีมรสชาติอะไรล่ะมีเรนโบว์มีอะไรอีกคะ
2: ว
1: าน
2: ิลา
1: วานิลาใช่ไหมคะแล้วทำอะไรต่อคะนอกจากไปรับประทานไอศครีมแล้วทำอะไรต่อคะไปคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนก่อน
2: ไปซ
1: ื้อของก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อเป็นอย่างสุดท้ายคะดูการ์ตูนในโทรทัศน์นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนนะคะออกมาเล่าข่าวดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เพื่อนๆนะคะออกมาบอกเล่าข่าวกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปเล่าข่าวให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: ใครดีนะที่นั่งตัวตรงและยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะมีข่าวเรื่องอะไรบ้างคะที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
1: วันหยุดหนูไปห้างมาแล้วเขามีงานสัตว์เลี้ยง
0: โอ้มีงานสัตว์เลี้ยงในห้างเหรอคะลูก
1: ใช่
0: แล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: ไปป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาเงินไปให้สัตว์เลี้ยง
0: บริจาคใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่โอ้บริจาคให้เพื่อให้ไปซื้ออาหารให้สัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดีมากๆเลยค่ะคุณครูปิงก็ชอบมากเลยแล้วหนูป้อนอาหารสัตว์บ้างหรือเปล่าคะ
1: ป้อน
0: มีตัวอะไรบ้างคะลูก
1: มีกระต่ายแมวแล้วก็วัว
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะวัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะลูก
1: ใหญ่
0: ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรต่อคะนอกจากให้อาหารสัตว์แล้วคะ
1: หนูไปเดินเล่นแล้วหนูก็ชวนแม่ไปซื้อของ
0: อ๋อแล้วชวนแม่ไปซื้ออะไรมาคะลูก
1: ซื้อคีย์โทรศัพท์ใหม่ให้แม่
0: อ๋อแล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็กลับบ้านไปช่วยแม่ทำอาหารกิน
0: หนูช่วยคุณแม่ทำกับข้าวด้วยเหรอคะลูก
1: ใช่
0: แล้วเมนูวันที่หนูทำเป็นเมนูอะไรคะ
1: ผัดกะเพราไม่ใส่พริก
0: อ๋ออร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วหนูทราบไหมคะว่าผัดกะเพราไม่ใส่พริกใส่ยังไงบ้างใส่อะไรก่อนหนูรู้ไหม
1: ใส่หมู
0: ใส่อะไรอีกคะ
1: ใส่ใบกะเพรา
0: ใส่ใบกะเพราด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไงอีกคะ
1: ผัด
0: ใช่ไหมคะแล้วใส่ซอสปรุงรสไหมคะ
1: ใช
0: ่รสชาติของผัดกะเพราจะเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างคะไปดูสัตว์ที่ไหน
2: ที
0: ่ห้างเพราะว่ามีงานใช่ไหมคะและเพื่อนทำอะไรมาบ้างคะให้อาหารสัตว์แล้วให้ใส่ตู้ทำไมด้วย
2: หยอดเหร
0: ีย
2: ญ
0: เพื่อทำอะไรคะ
2: เพ
0: ื่
2: อให้อาหารสัตว์
0: เพื่อบริจาคใช่ไหมคะเพื่อให้เป็นค่าอาหารสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะเป็นการทำบุญนะลูกในการเราหยอดเหรียญหรือหยอดแบงค์นะคะใส่ในตู้บริจาคค่ะก็จะทำให้สัตว์ต่างๆนะคะได้รับอาหารเพราะว่าเราช่วยกันออกเงินเพื่อจะให้เจ้าของเขาไปซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะและนอกจากนะคะให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะน้องไปทำอะไรอีกคะ
2: ชวนแม่ไปซื้อของ
0: ชวนคุณแม่ไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วทำอะไรต่อลูกไปซื้อเคสโทรศัพท์ให้คุณแม่แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านไปทำอะไรล่ะ
2: ไปทำอาหาร
0: ไปทำอะไรกินคะ
2: ไปทำก
0: ับ
2: ข้าว
0: ไปทำอาหารรับประทานอาหารมีชื่อว่าเมนูอะไรนะ
2: ผ
0: ั
2: ดกะเพรา
0: ผัดกะเพราของลิต้าใส่อะไรบ้าง
2: หม
0: ูใส่หมู
2: ใส
0: ่ผักอะไรอ่ะใบอะไร
2: ใ
0: บอะไรคะ
2: ใบกะเพรา
0: ใบกะเพราค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสใช่ไหมคะโอ้ละรสชาติเลยอร่อยเยี่ยมเลยนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะออกมาสนทนาข่าวได้ดีมากๆเลยทั้งผู้เล่านะคะด้านหน้าสามารถเล่าเรื่องราวนะคะต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองได้นะคะสามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วผู้ฟังนะคะคือเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่ก็สามารถฟังแล้วก็จับใจความสำคัญนะคะของเพื่อนๆนะคะที่ออกมาเล่าเรื่องราวนั่นเองค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เราสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการ

และช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมคะใครชอบบ้างยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะชอบการออกกำลังกายใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายยามเช้าร่างกายเราก็จะแข็งแรงเองเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณจากเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ค่ะอะไรเอ่ยกลับมือเด็กๆนะคะก็จะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะจังหวะช้าค่ะจังหวะเร็วค่ะและจังหวะหยุดค่ะเด็กๆจำได้แล้วหรือยังคะจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะกางแขนดูเลยว่าตัวชิดกันไหมขยับถอยหลังไปนิดนึงก็จะพอดีใครยังตัวชิดเพื่อนขยับถอยหลังไปหน่อยค่ะข้าวเม้าน่ารักมากค่ะอยู่กับที่ค่ะอยู่กับที่นะคะ

0: ตัวแข็งบ้างนะอุ๊ยน้องดินคะน้องดินกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ลูก
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวเหรอคะโอ้โหน่ารักมากค่ะน้องนอทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: เล
0: ่นฟิตเนสโอ้โหออกกำลังกายนั่นเองอุ๊ยมารีละลูก
1: ฟามิงโก
0: ้ทำอะไรนะลูก
1: ฟามิงโก
0: ้ฟามิงโก้โอ้โหน่ารักมากเลยดื่มขาเดียวด้วยใช่ไหมคะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะอย่าลืมอย่าชนกันนะลูกเพราะว่าต้องสังเกตดีๆนั่นเองฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยค่ะ

0: ทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ท่าก
0: ระโดดล่ะคะกระโดดขาเดียวด้วยวิแล้วมากี้ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: น้องเอ๋ยล่ะคะ
2: ต
0: ่อยมวยโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าทางแปลก

บใหม่ดีขึ้นมากๆเลยอุ๊ยน้องสกายทำท่าอะไรอยู่นะทำท่าอะไรอยู่คะอะไรนะคะหลบลูกกระสุนโอ้โหแสดงว่ากำลังทำท่าทางแปลกใหม่กันหลายคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าแปลกใหม่กันอยู่บ้างหรือเปล่าคะหลายคนก็มีท่าแปลกใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการของตนเองนั่นเองไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูปิ๊งเมื่อถึงสัญญาณจังหวะหยุดคุณครูปิ๊งนะคะก็จะบอกคำสั่งค่ะว่าให้เด็กๆทำอะไรฉะนั้นเด็กๆต้องฟังอะไรคะเสียงของคุณครูทำได้ไหมลูกทำได้นะคะ

ให้เด็กๆกระโดด5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5 5ครั้งแล้วนั่งลงนะหุ้ยหุ้ยใครทำถูกบ้างนะเด็กๆบางคนยังไม่ยอมนั่งเพราะว่าฟังคำสั่งไม่จบใช่ไหมคะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังดีๆได้ไหมคะลุกขึ้นยืนค่ะให้เด็กๆหมุนตัวแล้วไปกอดกับเพื่อนค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อแล้วค่ะให้เด็กๆกระโดดไปด้านหลัง2ครั้งแล้วฟังก่อนสิคะตอนที่คุณครูปิ๊งออกคำสั่งเด็กๆต้องฟังก่อนเพราะว่ายังพูดคำสั่งไม่จบใช่ไหมคะให้เด็กๆกระโดดไปด้านหลัง2ครั้งแล้วหมุนตัวค่ะ1 2แล้วหมุนตัวโอ้โหเด็กๆคนไหนฟังสัญญาณคำสั่งดีบ้างนะไปกันต่อนะคะระมัดระวังด้วยนะให้เด็กๆกระโดด10ครั้งกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยท่าทางต่างๆนะคะตามอิสระเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เป็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิค่ะ

ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้าโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีคำสั่งใช่ไหมคะให้เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณคำสั่งจากคุณครูค่ะเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามนั่นเองโดยที่เด็กๆนะคะต้องฟังเสียงสัญญาณคำสั่งให้จบใน2คำสั่งเสียก่อนค่ะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะออกคำสั่งต่างๆค่ะให้เด็กๆนะคะได้ทำตามคำสั่งประมาณ2คำสั่งนะคะหรือ3คำสั่งก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะทำตามคำสั่งที่1 2และ3ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม180-200

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วย
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะเอ๊ในครอบครัวของเรามีใครอยู่บ้างนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาใครอีกคะคุณยายคุณปู่คุณย่าบางคนก็มีพี่บางคนก็มีน้องแล้วก็ตัวใครด้วย
1: ต
0: ัวฉันเองก็คือตัวเด็กๆนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ ตน
0: ต่อบุคคลในบ้าน
1: เรื่อง
0: การปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ ตน
0: ต่อบุคคลในบ้านจากเนื้อเรื่องเด็กๆต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะคะทำอย่างไรดีเด็กๆทราบไหมเรามีการปฏิบัติตนหลากหลายเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งพาเด็กๆไปดูนิทานเรื่องนี้กันก่อนคุณครูปิ๊งมีนิทานมาฝากนะคะเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีวายผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะรับชมนิทานไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางเลยค่ะ
2: นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ
3: ่ wow.
2: น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกันการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
3: wow.
2: คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว้สวยๆไหว้อย่างถูกต้องไหว้ช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหว้ผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคอะเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหว้จนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาท
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานี้นะคะก็คือนิทานน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่เผยแพร่โดยอินดี้ซองคิสค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเอ๊ะในนิทานค่ะน้องไข่เจียวทำอะไรคะลูกทำอะไรคะ
1: ไหว้สวย
0: ไหว้ผู้ใหญ่สวยๆ วันนี้คุณครูปิ๊งขออาสาสมัครมาไหว้ท่าทางการไหว้ที่ถูกต้องให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยได้ไหมคะขอเชิญเด็กผู้ชาย1คนค่ะน้องข้าวเม่าค่ะเชิญค่ะลูกเดี๋ยวมาไหว้ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยนะคะแล้วก็ขอผู้หญิง1คนขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่ายืนตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวนับ1 2 3 2คน ไหว้ผู้ใหญ่ให้เพื่อนๆปลายทางชมหน่อยได้ไหมคะทำให้ถูกต้องด้วยนะคะ1 2 3สวยไหมคะเพื่อนๆเอามือลงได้ค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะไหว้ผู้ใหญ่เป็นกันทุกคนเลยวันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยมีสิ่งที่เด็กๆต้องปฏิบัติทุกครั้งเพราะว่าเป็นมารยาทที่ดีของเด็กๆใช่ไหมคะเหมือนน้องไข่เจียวเลยเพราะว่าการไหว้เป็นมารยาทที่ดีของคนไทยเด็กๆนะคะก็ต้องไหว้อย่างถูกต้องเด็กๆไหว้ผู้ใหญ่เป็นหรือยังนะลูกไหว้อย่างไรนะคะเอานิ้วไว้ตรงไหนนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงปลายจมูกส่วนนิ้วชี้อยู่ตรงไหนคะตรงกลางระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะลงเป็นการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องแล้วเราไหว้ผู้ใหญ่ตอนไหนบ้าง
1: ตอน
0: ขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้เจอผู้ใหญ่ตอนไหนบ้างแล้วทำอย่างไรคะ
3: ตอน
0: ไหว้ตอนไหนบ้างลูกตอนที่เราทำอะไรกันตอนที่เรามาทำอะไรกัน
3: มารับ
0: มารับใช่ไหมคะแสดงว่ามากี้พอผู้ปกครองมารับมากี้ไหว้ไหมคะ
3: ไหว้
0: ไหว้ค่ะ
3: ไหว้ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆแล้วตอนที่มากี้มาโรงเรียนไหว้ไหมคะ
3: ไหว้
0: ไหว้ค่ะ
3: ไหว้ค่ะ
0: เราต้องไหว้ผู้ใหญ่ทั้งตอนที่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก็คือตอนเช้าใช่ไหมคะและตอนมารับก็ไหว้ผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มารับอีกรอบนึงถูกต้องไหมคะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะแล้วเด็กๆนอกจากผู้ปกครองของเด็กๆที่เด็กๆได้ไหว้ตอนเช้าที่มาส่งและไหว้ตอนเย็นที่มารับแล้วเด็กๆไหว้ใครอีกนะเชิญค่ะน้องกรีนพบเจอใครแล้วได้ไหว้อีกคะ
3: คุณครู
0: คุณครูใช่ไหมคะน้องกรีนไหว้คุณครูตอนไหนบ้าง
3: ตอนเย็นกับตอนเช้า
0: ตอนเย็นกับตอนเช้าเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอมาที่โรงเรียนก็มาเจอใคร
3: คุณครู
0: มาเจอคุณครูน้องกรีนก็ไหว้ใช่ไหมลูกพอไหว้คุณครูเสร็จแล้วก็หันกลับไปไหว้ใครด้วย
1: กลับไปไหว้แม
0: ่ค่ะเก่งมากเลยค่ะใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะนอกจากการไหว้เมื่อทักทายกันนะคะทักทายด้วยการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงามแบบนี้แล้วค่ะเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆทำอย่างไรอ่ะขอตัวแทนออกมาเดินผ่านคุณครูให้ดูหน่อยได้ไหมคะขอเชิญน้องซินค่ะลุกขึ้นมาตรงนี้ก่อนต้องตั้งแถวไว้ขอเชิญน้องใครนั่งตัวตรงๆริต้าค่ะขอเชิญน้องดินค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวสวมแมสด้วยครับเดี๋ยวลองดูเพื่อน14คนนะคะเพื่อนทั้ง4คนจะเดินผ่านคุณครูปิ๊งดูซิว่าเพื่อนทำอย่างไรหันหน้ามาหาคุณครูปิ๊งค่ะต่อแถวไว้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินผ่านคุณครูปิ๊งแล้วก็กลับวนกลับเข้าไปนั่งที่ได้ไหมคะเชิญค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะนี่คือการทำอะไรคะเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มอะไรเล็กน้อย
1: ก้มศ
0: ี
1: รษะ

0: นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนอกจากการเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก้มศีรษะแล้ว
1: รับนมจาก
0: แม่การรับสิ่งของเมื่อคุณครูยื่นของให้เช่นแบบคนนี้เขายื่นอะไรให้คะยื่นนมให้เด็กๆต้องทำอย่างไรล่ะทำยังไงนะคะต้องขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผู้หญิงล่ะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะพร้อมกับการยกมือไหว้อย่างสวยงามแล้วถึงจะรับของเด็กๆไหว้อย่างเดียวได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ต้องพูดด้วยนะคะเพราะว่าการไหว้ไม่ได้แค่การทักทายกันเมื่อเจอหน้ากันแต่การไหว้นะคะแล้วเด็กๆพูดคำว่าขอบคุณแสดงว่าเด็กๆรู้สึกขอบคุณคนที่ให้ของนั่นเองค่ะน่าเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เด็กๆไปดื่มนมมาเด็กๆได้พูดคำนี้หรือเปล่านะได้พูดไหมคะตอนรับของเด็กๆได้พูดไหมคะพี่เลี้ยงให้ถุงนมกับเด็กๆเด็กๆต้องพูดว่า
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆทดลองเล่นบทบาทสมมุติเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะต้องลองเล่นบทบาทสมมุตินะคะและลองทำท่าทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้ผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก็การรับของและกล่าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนไหว้ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเพื่อนกล่าวคำว่าอะไรด้วยลูกขอบคุณเมื่อรับของจากคุณครูใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปลายทางบาทสมมุตินะคะให้กล่าวสวัสดีเมื่อเราทำอะไรกันลูกเจอหน้ากันต้องไหว้อย่างถูกต้องไหนเด็กๆลองไหว้อีกครั้งสิคะไหว้อย่างถูกต้องเอานิ้วโป้งไว้ตรงปลายจมูกนะคะแล้วนิ้วชี้นะคะจะจดตรงกลางระหว่างคิ้วของเราค่ะและเมื่อเด็กๆ เดินผ่านคุณครูต้องทำอย่างไรลูก
1: ก
0: ้มศีรษะค่ะและอย่างสุดท้ายเมื่อรับของจากผู้ใหญ่หรือรับของจากคุณครูต้องทำอย่างไรคะขอบคุณพร้อมกับยกมือทำอะไรด้วยว่าอย่างสวยงามด้วยถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เล่นบทบาทสมมุตินะคะการปฏิบัติตนนะคะต่อบุคคลในบ้านและบอกได้นะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการไหว้กล่าวทักทายหรือการเดินผ่านผู้ใหญ่รวมถึงการรับของและพูดจาด้วยคำว่าขอบคุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10

โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะ impact เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มันเกี่ยวกับหูได้ไงปวดหูไม่ใช่เหรออ
5: ่าใช่ครับ
4: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
5: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
4: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนอย่างนี้เหรอ
5: ใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
4: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
5: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นโรคที่เจอบึกก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
4: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
5: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึงที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพ
4: ัก
5: นอนพักนี้นะครับแล้วก็รอให้การเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะนึงถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไปนะ
4: ครับมีวิธีการป้องกันไหมครับ
5: ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนในหูชั้นในหลุดเนี่ยก็จะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยเชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
4: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพลาย
5: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมาลดเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ช่วงระยะเวลานึงครับ
4: โอเค
5: แต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
4: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
5: ครับผม
4: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
5: ครับ
4: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
5: ครับผม
4: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามาแชร์ลิงจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: น้ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกซิเจนเข้านะฮะ

รงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: ้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: บ่นบ่นบ่นบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันละค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนรอคอยที่จะทำกิจกรรมกันอยู่บ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกำแบแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆปั้นใช่ไหมคะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเราจะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษ
0: ฐ์โมบายตาข่ายดักฝันที่มีรูปครอบครัวของเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะได้ประดิษฐ์กันทุกคนเลยแต่ว่าเด็กๆต้องมาดูวิธีการทำต่อกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทำการระบายอะไรไว้แล้วคะ
1: ระบายส
0: ีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีไว้เรียบร้อยแล้วคุณครูปิงก็จะไปใส่เชือกกับเจาะรูให้เด็กๆคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นำเชือกนะคะหรือไหมพรมค่ะมัดไว้อย่างนี้นะคะ1เชือก1เส้นค่ะในรูแล้วก็เจาะรูเป็นรอบๆนะคะเสร็จแล้วค่ะมีเชือกด้านบนสำหรับแขวนเจาะรูด้านล่างนะคะสำหรับให้เด็กๆนะคะทำโมบายติดลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยเชือกนะคะคุณครูปลายทางก็ต้องพันปลายเชือกด้วยนะคะหรือทากาวบนปลายค่ะเพื่อให้เชือกแข็งเสียก่อนค่ะเพื่อจะนำมาทำอะไรคะเด็กๆร้อยอะไรคะ
1: ร
0: ้อยลูกปัดค่ะเราก็จะใช้ลูกปัดสีต่างๆนะคะในการร้อยค่ะเด็กๆอยากทำหรือยังคะขั้นตอนแรกค่ะเด็กๆไปเอาที่เด็กๆทำไว้เมื่อวานนี้ทำอะไรไว้คะระบายอะไรคะระบายสีน้ำไว้ใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้ไหมพรมร้อยเข้าไปในอะไรในรูต่างๆร้อยไปฝั่งตรงข้ามไปด้านไหนก็ได้ที่อยู่ด้านตรงข้ามกันร้อยไปอยู่ด้านตรงข้ามกันนะร้อยไปรูไหนก็ได้ไปฝั่งตรงข้ามกันคุณครูร้อยรูใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่ใช่นะร้อยรูที่อยู่ไกลๆกันถ้าร้อยรูที่อยู่ใกล้ๆกันเด็กๆจะไม่เห็นว่ามาตัดกันแบบนี้เด็กๆต้องร้อยไปที่อยู่ไกลๆกันเห็นไหมคะเหลือรูไหนเด็กๆก็วนไปเหลือรูไหนเด็กๆก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ดึงใส่เชือกแล้วก็ดึงแล้วเด็กๆเมื่อหมดเชือกหมดรูร้อยแล้วเด็กๆมาหาใครมาหาใครคะมาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะมัดเชือกให้คุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะช่วยเด็กๆค่ะมัดเชือกผูกนะคะเพื่อให้ไม่หลุดออกนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้ร้อยเชือกตรงไหนแล้วตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเป็นลวดลายหรือเปล่าเป็นลวดลายค่ะและเด็กๆนะคะก็จะต้องไปร้อยตกอะไรต่อร้อยรูปภาพของเด็กๆเพื่อมาติดด้านล่างเดี๋ยวเราก็จะมาร้อยกันต่อโดยการนำภาพครอบครัวของตนเองต้องดูรูปก่อนนะคะครอบครัวของตนเองเพื่อจะใช้ลูกปัดร้อยลงไปเด็กๆสามารถร้อยได้ตามจินตนาการเลยจะใช้แบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ร้อยไปเลยทำได้ไหมคะเม เมื่อร้อยเสร็จแล้วเอามาให้ใครเหมือนเดิมคุณครูจะเป็นคนมัดแล้วก็ติดด้านล่างตรงนี้ให้โอเคไหมคะดีไหมคะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมนี้บ้างเอ๊ะแล้วเรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไรคะเด็กๆจะต้องเลือกทำสองกิจกรรมในสามกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่หนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะปั้นนะคะกิจกรรมที่สองล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือกิจกรรมประดิษฐ์โมบายตาข่ายดักฝันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมข้อตกลงของเราด้วยนะคะฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งก็ขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมหนังสือค่ะเด็กๆพร้อมที่ทำกิจกรรมกันแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยกิจกรรมแถวแรกเป็นกิจกรรมอะไรคะกับล้างหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับกิจกรรมที่สองเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกิจกรรมที่สามล่ะคะทำโมบายเชิญค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเสร็จยังคะเสร็จแล้วจัดโต๊ะเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ทำกิจกรรมสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมได้ตามข้อตกลงเลยค่ะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมหรือเปล่าลูกครบไหมคะครบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของด้วยค่ะวันนี้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอยากนำผลงานอะไรมาโชว์เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางบ้างคะโมบายใช่ไหมคะไหนขอดูหน่อยสิคะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางร้องว้าวเหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะเด็กๆหลายคนก็สนใจที่จะทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้นำกลับไปโชว์ผลงานให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดูด้วยใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความคิดของตนเองค่ะวันนี้ได้ฝึกการร้อยนะคะลูกปัดและยังได้ฝึกการร้อยเชือกค่ะตาและมือประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเป็นการประดิษฐ์นะคะเป็นชิ้นนะคะและนำกลับไปเพื่อบอกเล่าความประทับใจของผลงานของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

นกฮูกตาโตโตบอกโอ้โหหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้ไม่ดื้อไม่ซนเช่นนี้เด็กดีดีนกฮูกชื่นชม

0: เด็กๆอยากเล่นไหมคะถ้าอยากเล่นเดี๋ยวเรามารู้จักเกมนี้กันก่อนค่ะเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเกมโดมิโนภาพบ้านหลากสีค่ะภาพบ้านหลากสีของครูนะคะก็จะเป็นสีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะสีม่วง
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีส้ม
1: สีแดง
0: สีเขียวค่ะเกมโดมิโนนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตสีของหลังคาบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นคนละสีใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้เกมนี้มาค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆแจกชิ้นส่วนของเกมให้ผู้เล่นที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหมคะคนละกี่ชิ้นคะเด็กๆจำได้ไหมกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเด็กๆก็สามารถนำเกมแจกผู้เล่น1คน5ชิ้นนับ1 2 3 4 5คนที่2ก็5ชิ้นเพื่อนเรามี4คนใช่ไหมคะเราก็แจกคนละ5ชิ้น1 2 3 4 5แจก5ชิ้นแบบนี้แล้วก็คนสุดท้าย1 2 3 4 5 5ชิ้นเหมือนกันภาพที่เหลือไม่เป็นไรเด็กๆก็เอาใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้และมีภาพโจทย์1ภาพเอามาวางตรงกลางแล้วผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเริ่มจากผู้เล่นคนที่เท่าไหร่ก่อนคนที่เท่าไหร่คะ1จะเป็นคนเล่นก่อนเด็กๆดูชิ้นส่วนของภาพเกมผู้เล่นคนที่1สิคะมีสีเขียวหรือสีฟ้ามีไหมคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีใช่ไหมคะเราก็นำภาพที่มีสีเดียวกันมาทำอะไรกันคะต่อกันสีเขียวต่อกับสีเขียวถูกต้องไหมต่อไปเป็นผู้เล่นคนที่เท่าไหร่จะเล่น2ผู้เล่นคนที่2จะเป็นคนเล่นเกมเด็กๆ ก็ต้องสังเกตภาพก่อนภาพที่อยู่ริมเป็นสีอะไรสีแดงกับสีฟ้ามีไหมคะสีแดงหรือสีฟ้ามีไหม
1: ม
0: ี
1: ฟ้าม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเด็กๆ ก็สามารถนำภาพมาต่อสีเดียวกันที่ชนกันแบบนี้สีแดงต่อกับสีแดงตอนนี้เป็นตาผู้เล่นคนที่3แล้วนะมีสีม่วงกับสีฟ้าเด็กๆลองสังเกตของผู้เล่นคนที่3สีขามีสีฟ้าหรือสีม่วงไหมมีสีฟ้าใช่ไหมคะผู้เล่นคนที่3ก็จะเป็นคนนำมาต่อวนไปเรื่อยๆพอผึ่งผู้เล่นคนที่4ผู้เล่นคนที่4ก็จะเป็นคนนำภาพมาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเป็นคนที่1ก็วนมาต่อคนที่1เด็กๆสามารถเล่นได้นะคะจนภาพคนไหนหมดก่อนก็จะเป็นผู้อะไรผู้ชนะค่ะแต่เด็กๆจะแย่งกันวางได้ไหมคะต้องวางทีละคนผู้เล่นต้องไล่สลับกันเล่นเข้าใจไหมคะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมโดมิโนแล้วบ้างน่ารักมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเล่นเกมโดมิโนกับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณคุณครูร้องเพลงด้วยเมื่อคุณครูให้สัญญาณเด็กๆก็เปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันเล่นเกมกับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากๆค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะเป็นเกมอะไรคะลูก
1: เกมโดม
0: ิ
1: โน
0: เกมโดมิโนใช่ไหมคะสนุกไหมคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเกมโดมิโนนะคะเด็กๆจะใช้ตาสังเกตสีใช่ไหมคะวันนี้เราสังเกตสีของอะไร
1: ส
0: ี
1: ของ
0: หลังคาบ้านใช่ไหมลูกถ้าเป็นสีเดียวกันเราก็จะนำมาทำไมกันคะ
1: ต
0: ่อกันนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องผัดกันเล่นด้วยนะแย่งกันเล่นเลยได้ไหมไม่ได้วันนี้คุณครูปิงก็ได้สังเกตเด็กๆนะคะสามารถเล่นร่วมกันได้ค่ะแล้วก็เรียงลำดับผู้เล่นนะคะตามที่คุณครูปิงบอกเลยดีมากๆเลยนะคะในการเล่นทุกครั้งค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จด้วยใช่ไหมคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากเกมการศึกษาวันนี้ที่เราได้เล่นกันแล้ววันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้านะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ตอนเช้าใช่ไหมลูกเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงโรงเรียนได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ในทุกๆวันค่ะเด็กๆก็จะต้องจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังและคุณครูฟังนั่นเองเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังนะคะก็จะได้ฝึกกันเป็นผู้ฟังแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นค่ะกิจกรรมที่สองละลูกเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจำต่อค่ะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวของเราเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายกันนะคะและยังฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งยังให้คำสั่งกับเด็กๆใช่ไหมคะ2คำสั่งเลยค่ะเด็กๆก็สามารถฟังคำสั่งนะคะและปฏิบัติตามคำสั่งได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยมาถึงกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรคะครอบครัวมีสุขนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนใช่ไหมคะต่อใคร
1: ต่อผ
0: ู้ใหญ่ต่อบุคคลในบ้านของเราใช่ไหมคะเด็กๆทำอย่างไรบ้างล่ะคะทำยังไงนะคะไหว้แล้วกล่าวคำว่าอะไรก่อนตอนเจอกันสวัสดีใช่ไหมคะลูกแล้วทำอย่างไรอีกคะตอนรับของผู้ใหญ่ทำยังไงคะขอบคุณใช่ไหมลูกแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราได้ลองเล่นบทบาทสมมุติกันทำอะไรด้วยคะเดินผ่านใครคะการเดินผ่านต้องทำยังไงคะลูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยใช่ไหมคะโหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นบทบาทสมมุตินะคะจากการปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่4ของเราวันนี้เด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าได้ประดิษฐ์อะไรคะโมบายอะไรคะลูกตาข่ายดักฝันแต่ว่ามีภาพของครอบครัวของเด็กๆติดลงไปด้วยใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกแล้วก็เด็กๆนะคะได้ฝึกการใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือนะคะในการร้อยเชือกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการปั้นการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมใหม่ในทุกๆวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะให้แข็งแรงและสามารถหยิบจับสัมผัสนะคะสิ่งของต่างๆอย่างดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรลูกกิจกรรมอะไรคะเกมการศึกษาใช่ไหมลูกเด็กๆก็ได้เล่นเกมโดมิโนนะคะโดมิโนภาพอะไรคะภาพบ้านนะคะหลากสีเลยเด็กๆก็ต้องสังเกตสีนะคะของบ้านต่างๆค่ะและนำมาต่อกันอย่างถูกต้องเล่นตามข้อตกลงของเรานั่นเองปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะ ทั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางที่ทำกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ในทุกๆวันค่ะก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนจะไปนะใช่แล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ียมครบแล้วนะคะ
1: โอเคผมว่าผมลืมอะไรอะครับผมผมกลัวเหมือนกันนะบางทีผมลืมแบบลืมโทรศัพท์ไว้ไหนก็ไม่รู้ลืมกุญแจบ้านตกหายที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมจะเป็นโรคสมองเสื่อมครับเนี่ย
0: ค่ะดูแล้วเนี่ยลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะคะอาการแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ
1: โอ้แล้วสมองเสื่อมนี้ก็ทำไงครับเนี่ย
2: ตัวโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับจริงๆถ้าอย่างของน้องเจไดจริงๆอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับจริงๆการที่เราจะจำของบางอย่างได้จริงๆมันต้องใช้สมาธิใช้อะไรบางทีเราอาจจะแค่ช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยหรือว่าม
0: ี
2: ความคิดรบกวนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราเลยเหมือนอาจจะลืมได้แต่ว่ามันก็มีช่วงอายุจำนวนนึงที่เราก็อาจจะบอก

0: ว่าน่าจะเป็นสมองเสื่อมกลุ่มผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่คนเราจะชอบพูดบ่อยๆก็คำว่าอัลไซเมอร์เนาะจริงๆอัลไซเมอร์มันก็เป็นกลุ่มนึงของสมองเสื่อมจริงๆอัลไซเมอร์มันมีหลายประเภทมากๆแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้มาเรื่องความจำก็ได้แต่ว่าอย่างเคสที่เราจะพาไปดูกันวันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับคล้ายๆสมองเสื่อม
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นความจำเขาใช้ว่าความจำตอนของใหม่
2: ความจำระยะสั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือมันเกิดขึ้นใน1วันก็คือยังจำได้ในส่วนของลืมปิดประตูลืมล็อกกุญแจลืมเติมน้ำมันอันนี้มันนึกขึ้นได้อย่างนี้คิดว่าไม่เป็นสมองเสื่อม
1: ค่อยลงใจหน่อยแต่มันก็คือเรียกว่าระยะสั้นนะผม
2: ใช
1: ่
2: ใช่อ
1: ย่างเคสวันนี้ครับที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นเคสยังไงครับหมอ
0: ของเราที่ไปเยี่ยมวันนี้จริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีโรคสมองเสื่อมด้วย
1: คือ2โรคเลยครับในพร้อมกันทีเดียว
0: ใช่ครับก็จริงๆตัวโรคสมองเสื่อมมานานมาก่อนนะครับแล้วก็พอคนไข้ถอยมามากแม
1: ่ครับ
0: จากช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ก็จนกระทั่งเคลื่อนไหวลดลงที่ผมมาเยี่ยมช่วง 2-3 ปีหลังก็เป็นครับเตียงติดเตียงคือนอนเตียง 100% ไม่ไปไหนแล้ว
1: จากสมองเสื่อมติดเตียงเลย
0: ใช
2: ่จริงๆแล้วการติดเตียงของเขาก็คือลืมวิธีเดินนะคะ
1: ลืมวิธีเดินเลยครับ
2: ลืมวิธีเดินเราเนี่ยปกติเราเดินได้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการสั่งงานนะคะวันนี้ลืมวิธีเดินแล้วก็ลืมวิธีกินค่ะ
1: กินก็กินเองไม่ได้แล้ว
2: กินอาหารไม่เป็นการติดเตียงของผู้ป่วยคนนี้ค่ะก็เลยต้องทางทีมเยี่ยมบ้านเนาะก็วางแผนแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการกินอาหารทางปากเองไม่ได้เพราะว่าญาติป้อนให้ก็อมไว้อยู่ในปากแล้วก็สำลักอาหาร
3: เรื่องสำลักอาหารนี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะทำให้ปอดติดเชื้อได
2: ้เหมือนทางคุณหมอเองก็เคยคุยในเรื่องของการดูแลในระยะที่กินอาหารไม่ได้บ้านนี้ก็เลยตกลงกันว่าทางในครอบครัวค่ะเป็นการให้อาหารทางสายยางอะค่ะ
0: สายตรงจมูกเนี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราพยายามไม่ใส่เนาะถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าในคนไข้ที่สมองเสื่อมระยะแบบติดเตียงมากๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะถอยไปหมดเลยไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวจริงๆการช่วยเหลือตัวเองก็อาบน้ำแต่งตัวตักข้าวกินอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้าแย่มากๆแค่เคี้ยวอาหารบางทีเขาก็ไม่อยากเคี้ยวแล้วก็อมไว้อย่างเงี้ยก็ต้องใส่สายเพื่อให้ได้รับอาหารว่าได้ยาโรคประจำตัวเพียงพอนะครับ
1: อย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยครับอย่างเงี้ยญาติๆนี่ดูแลกันเองได้หรือครับ
3: ได้นะคะก็บริบทของแต่ละบ้านค่ะอย่างครอบครัวที่เราจะไปในวันนี้ค่ะท่านเป็นสาวโสดค่ะก็จะมีหลานๆคอยดูแลแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกรณีเหมือนกันที่ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าทุกท่านมีภารกิจมีงานที่ต้องทำประจำใช่ไหมคะก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือการจัดจ้างผู้ดูแลมาช่วยดูแลที่บ้านค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษนะครับคือเราไปให้คำแนะนำกับญาติยังไงเป็นพิเศษไหมครับ
3: ค่ะก็จะเป็นการดูแลแบบขั้นพื้นฐานค่ะก็การอาบน้ำแต่งตัวช่วยป้อนข้าวค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการดูแลเรื่องไม่ให้เกิดแผลกดทับ
1: อ๋อต้องคอยพลิกตัวให้ตลอดเวลา
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ชวนคุยเพิ่มนะครับก็จะมีคำเรียกว่าภาวะติดเตียงนะคะ
1: ครับผม
0: เพราะว่ากลไกธรรมชาติเราต้องนอนหรือนั่งยืนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เรายืนได้เนี่ยทำให้เราไอออกง่ายปัสสาวะออกง่ายถ่ายอุจจาระตอนนั่งก็ง่ายกว่านอนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่พอเรานอนนานๆปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนอนนานคออาจจะติดง่ายขึ้นเพราะเราไม่ขยับเลย
1: ครับ
0: ผิวตรงส่วนที่เรานอนทับนานๆก็เกิดแผลได้เพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงเราเป็นเหน็บชา
1: ครับ
0: เหน็บชาคือเรานั่งแค่นานๆเองเนาะแต่ว่าพอเราแบบได้กลับมาขยับเบิร์ดเรื่องมันเลี้ยงเราก็รู้สึกช้าแต่ว่าอย่างพวกแผลกดทับเนี่ยมันนานกว่านั้นนานจนกระทั่งผิวมันไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็เป็นแผลไปเลยอย่างเงี้ยครับ
2: บทบาทที่จะต้องร่วมดูแลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของพยาบาลนะคะ
1: ครับ
2: กิจกรรมบนเตียงเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลทำให้ตลอดเลยทำให้หมดเลยนะคะก็คือเช็ดตัวบนเตียงนะคะแล้วก็ให้อาหารบนเตียงพลิกตะแคงตัวบนเตียงเพื่อป้องกันเกิดแผลกดทับนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ดูแล1คนเนี่ยเขาก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่จะร่วมดูแลค่ะเราเองเราก็เป็นทีมนึงที่สนับสนุน

0: ให้ผู้ดูแลมีพลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตตามไปดูเคสนี้ด้วยได้ไหมครับว่ามีวิธีในการดูผู้ป่วยยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีในการพูดคุยกับผู้ดูแลยังไงเพื่อผมจะได้เอาปรับไปใช้ที่บ้านผมด้วย
2: ได้เลยค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะก็วันนี้ทีมเยี่ยมบ้านของเรานะครับก็มาอยู่ที่บ้านของคนไข้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้อยู่กับพี่แหม่มแล้วก็อยู่กับผู้ดูแลนะครับก็วันนี้ของเรามาดูเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาภาวะติดเตียงนะครับอาจจะเกริ่นเรื่องคนไข้ก่อนนิดนึงนะครับ
1: จะบอกว่าคนไข้ติดเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
2: ประมาณปี62ค่ะ
1: ค่ะตั้งแต่คนไข้ติดเตียงนี้ก็คือคุณนันเป็นคนดูแลตลอดเลย
2: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลมาตลอด
1: ในช่วงของการดูแลนะคะต้องดูแลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง
2: ช่วงแรกเลยก็เป็นการดูแลเรื่องการให้ทานอาหารเพราะส่วนมากจะลืมใช่ไหมแล้วก็การเดินการอะไรนี่เพราะว่าคนป่วยนี่ตอนแรกเลยเขาเดินไม่สะดวกเพราะเกิดภาวะแบบกระดูกหลังเสื่อมเขาก็ไม่ค่อยเดินพอไม่ค่อยเดินมันก็จะมีอาการของการนอนมากขึ้น
1: ค่ะ
2: พอคนเรามันไม่ได้ขยับเขยื้อนหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็สมองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเริ่มมีอาการ
1: ช้าลง
2: ค่ะ
1: หลังจากที่ท่านเดินได้ช้าลงเรื่องของการกินอาหารไม่ได้หรือได้น้อยลงตอนนั้นเนี่ยคุณนันเองก็ยังคงต้องเป็นคนป้อนอาหารอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่นันครับเราก็หลังจากที่ทีมเยี่ยมบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดีเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมดูคนไข้เนาะมันก็มีเรื่องภาวะผู้ป่วยติดเตียงอะไรแล้วพี่นันได้เรียนรู้อะไรจากที่แบบทีมได้มาช่วยดูบ้าง
2: ได้เรียนรู้จากคุณหมอเยอะมากๆค่ะเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนาะก็คือตอนแรกเลยนี่พี่นันไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเฉพาะพอทางวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องดูแลยังไงแบบผู้ป่วยเขามีภาวะอย่างนี้นะเราจะต้องแบบทำยังไงให้เขาอยู่แบบสบายแล้วตัวเราเองก็สบายรู้สึกสบายไม่เครียดไม่อะไรค่ะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาจะแนะนำตรงนี้ได้เยอะมากๆค่ะ
0: ตอนแรกก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องว่าเริ่มแรกมามีเรื่องกลืนอาหารเนาะพี่นันเนาะเราก็ต่อมาพอคนไข้เข้าที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรเรียนทำอาหารและใส่สายฟีดอาหารแล้วก็เป็นคนไข้อยู่กันนานๆนอนอยู่บนเตียงเนาะคราวนี้ก็ที่ดูกันก็มีเรื่องผิดตัวมีเรื่องทำแผลใช่ไหม
2: ใช่ใช่แต่พี่นันก็เรียนรู้จากวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาว่าพี่นันต้องมันทำแผลเลยนะต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงตอนแรกนี่เราไม่รู้ใช่ไหมพอทางทีมแนะนำก็พี่นันก็ทำตามที่ที่ทางทีมแนะนำมาตลอดแผลก็ดีขึ้นเร็วมากจากแผลตอนนี้ก็แผลไม่มีแล้วมันก็ได้พลังบวกจากทีมวิชาศาสตร์ครอบครัวเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มจะเป็นอะไรที่ให้พลังแบบพลังบวกมากแล้วก็แนะนำทุกอย่างเป็นกำลังใจที่ดีให้ทุกคนค่ะพยาบาลทีมพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาทุกท่านเลยค่ะที่ให้กำลังใจพี่นันก็ได้จากตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเราเคยมีการพูดคุยในเรื่องของอาการโรคแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็รับทราบข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับว่าแบบจริงๆแล้วสมมติมีอาการเช่นอาจจะมีไข้มีกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยเราวางแผนว่าเราจะพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมหรือว่าเราจะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเคสของพี่นันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะผมคิดว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆก็มีอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเราเนาะแล้วก็หลายคนหลายครอบครัวก็รู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์นะเนาะว่าเราจะต้องอยู่กับคนไข้เป็นนานแล้วก็เคสของพี่นันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่จะได้โชว์ว่าจริงๆแล้วถ้าทีมสุขภาพทีมโรงพยาบาลแล้วก็คนที่บ้านครอบครัวช่วยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำให้ลำบากย้ายไปย้ายมาเนาะ
1: ในส่วนของการดูแลค่ะผู้ดูแลเองก็คืออยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาเลยก็จะมีบางครั้งบางวันที่จะต้องออกไปนอกบ้านบ้างค่ะอยากจะให้คุณนันเล่าถึงว่าการดูแลแบบนี้ได้กำลังใจมาจากไหนค่ะจะส่งกำลังใจให้กับผู้ดูแลหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านที่เขามองว่าการดูแลผู้ป่วยน่ะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่บ้านอย่างเดียว ให้เขามีกำลังใจในเรื่องของการดูแล
2: ก็การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในเมื่อเรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วเรามีผู้ป่วยที่เราต้องดูแลเราก็จริงๆตัวเราเองก็ต้องมีกำลังใจก่อนก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดสำคัญที่สุดทีนี้สำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราคิดนะคะว่าเราการดูแลผู้ป่วยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่อย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือเราได้บุญแน่ๆค่ะบุญก็คือความสุขใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้คิดว่าคนป่วยค่ะเขาไม่ได้อยากจะป่วยเขาไม่ได้อยากจะติดเตียงเขาก็อยากหายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านนะคะอย่าท้อนะคะอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้บุญที่ได้ช่วยคนอื่นเงี้ยค่ะ
0: ดีมากเลยครับชอบที่พี่นันบอกว่าเหมือนจริงๆคนป่วยไม่ได้ตั้งใจจะป่วยเนาะแล้วก็ทำแล้วก็ได้ความสุขเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะขอบคุณพี่นันตรงช่วงตรงนี้เดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวเราอาจจะขอเขาไปตรวจร่างกายคนไข้ตรวจร่างกายคุณย่าหน่อยนะครับ
2: เชิญค่ะ

0: าไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะ

0: ทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะๆไปเลยได้แต่ถ้าเด็กมันต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่นนะ
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือนึงเล่นอยู่มือ
0: แปะแล้วคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เขาเป็นข้างเดียวเป็นข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกัน
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติด
1: ครับ
0: เป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อ
1: คุณนี่กำลังข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คุณน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะที
1: ่
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินแอสไพรินนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรวงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
1: แบบนี้จับให้ขยับได
0: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
1: จริงก็ต้องสัมผัสต้องจับต้องกอดอะไรอยู่ด้วย
0: ใช
1: ่
0: ใช่เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วก็ทำมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างอันเนี้ยเราต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไม่ฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
1: แต่พออยู่ในน้ำ
0: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
1: ความ
0: น
1: ี้ได้เลย
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาลงที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
1: ได้เล่นด้วยกัน
0: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัดนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี้ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่น

0: ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
1: ทั้งมือและเท้า
0: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาฉะนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
1: ยังไงครับอาจารย์
0: เป็นพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทารบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
1: ก็คืออ่าง
0: ก็คืออ่างนี
1: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือใช้กระแสน้ำเข้ามาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้ว
1: ครับก็จะอย่าง
2: น
1: ี้เตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: ให้เขาเล่นให้เขาอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการไปในตัวคร
1: ับกรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดา
0: เราไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่ให้เขาเอ็กซ์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
1: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
0: แต่อยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
1: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข
0: ้
1: างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
0: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: ื่อกี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยดังนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทร
1: ม
0: จนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแต่พวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี้แหละ
0: ใบนี้แหละค่ะเพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระอง
0: ค์
1: ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างไปที่ต่างๆไกลๆใช่
1: ไ
0: หมแล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากนั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กนั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้อย่างเงี้ย

0: คำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาที คุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
1: เป็นการยืมกลับไป
0: ถูกต้อง
1: เหมือนเราไปห้องสมุดเรายืมหนังสือกลับบ้าน
0: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่
0: อ
1: นเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรยังไงฮะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดเสมอกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษานะคะ

ี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาท

0: เสื่อมแล้วและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากโดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
0: ใช่
1: มีมากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย

0: การทำอะไรอยู่ครับ
1: น่าสนใจเลยค่ะ
2: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่คร
2: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้าง2รอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
1: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
3: มีเข็มเลย
2: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
3: สี่โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึง

0: 9 9ด้านเดียวกัน4ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามาเที่ยวนึงแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
0: สลับข้าง4 3 2ด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
1: ฮ่า
0: ฮ่าใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามาม
1: าปากเป็นอะไร
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างฮึฮึฮึ1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย3
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 2รอบสุดท้าย
1: เหงื่อ
0: 1 2 3
1: ตายแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3สุดท้ายว้าวท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: กันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้เออจะลดค้างนี้อยู่
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่หรอก
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
1: จ
0: ัง
1: หวะนี้มือซ้าย
0: เพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
0: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง บีทไล

0: Salamat. Salamat. Salamat. เหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่ง
1: อ้าว
0: ค้างไว้ที่หนึ่งพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
1: โอ้โหที่นี่ลื่น
0: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้แล้ว
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้
0: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับมากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: ังธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลัง

0: งานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทานน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่อง
2: ที
0: ่นี่เลย ประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดพลังมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะ

0: มีอยู่4ช่องทางช่องแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคําตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: จะทำอะไรอยู่ครับ
6: นั่งจริงเลยค่ะ
7: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
5: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
6: ทำไมมันยากจังอะคะ
5: ใช่คร
7: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
6: ดีค่ะ
7: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
5: เดือนละสี
7: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
5: มีเข็มเลย
7: ชวนเข็ม
6: นาฬิกากี่โมงแล้ว
7: ตามเข็มมา
5: สี่โมงแล้วใช่ไหมใช่
7: ชวนเข็ม

0: เอาไม้น้ำเค็มชวนเค็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างก้าวก้าวก้าวก้าวไม่พอมาก้าวก้าวก้าวด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกันด้านเดียวกันสลับข้างสี่สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
1: ฮ
0: ่าฮ่าแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นอะไรสิ
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 3 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 2รอบสุดท้าย
1: เหนื่อย
0: 1 2 3
1: ตายแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: ซึ่งกันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้จะลดค้างนี้อยู่
0: เปลี่ยนข้างค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไข
0: ว้ไ
1: ขว้อย่าด่าคน
0: เ
1: ดียวอย่าด่าคน
0: เดียวแขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: ขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี่สามสองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หมดเทิร์น
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่ง
1: อ้าว
0: ค้างไว้ที่หนึ่งพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
1: อุ้มือที่นี่ลื่น
0: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดออกไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันบัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับมากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
2: หมอขอบ่น
3: หมอขอบ่น
2: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอคอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
4: หมอขอบ่น
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสัญจนาเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและ

0: ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทันพรหมศรปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนางยุภาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณอุปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรจนาพงษ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหทัยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้

0: แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
1: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากอะค่ะโอ้มันใจหายอะมันมีความรู้สึกว่ามันมีหน้าเลยอะรู้แล้วว่าท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆโดยเฉพาะวันนี้ป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอะเหงา
2: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาดและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและปรับอีกความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้คือมาจะประกาศพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
0: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำพระสงฆ์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่พวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
4: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเขตการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
3: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
4: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
5: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นที่อันเป็นที่รักนะครับและก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้พยายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
6: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
7: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
3: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
8: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT

ประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะ

0: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
0: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดไว้ว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอออกแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิอาสาพอ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานที่มีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับ

0: ทำงานที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะได้กันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: นี้ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่ใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่ามานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นขึ้นลงลง
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: นะครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตรใช่
0: เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนอ่ะคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงมั้ยว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูง
2: ค่ะ
0: แล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำ

0: อยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวอย่างนี้นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่สามเลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก็คือถ้าใช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่สี่ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพลัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
0: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะแล้วก็ที่ต้องดื่มเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพอดีงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
0: ้
1: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
0: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
1: เสี่ยงเลย
0: ใช่
1: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
0: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
2: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน 2. ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
1: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
1: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
3: ครับผม
1: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
3: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะคร
1: ับ
3: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
1: ก็ต้องดู
3: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
1: า
3: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
1: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอ่ะแหละแต่อยู่บนที่สูง
3: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
3: ครับผมเป็นลูกม
1: ือดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
3: ่ครับผม
1: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
3: นิดนึงครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
3: ่
1: มันต่างกันไหม
3: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
1: โอเคกว่า
3: ครับผม
1: ก็คือ
3: น่าจะ
1: เซฟกับเรามากกว่าบันไดที่เราพลาดไป
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได้
3: ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้ อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติงานต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
1: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
3: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บอาจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่าง
1: น
3: ี้ครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจ
3: ต้องระวัง
1: ไปเลย
3: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
3: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
3: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
3: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
3: ครับ
1: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
3: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
3: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
3: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
3: ๆใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
3: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
3: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
3: ่แล้วแต่สถานที่ครับ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
3: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
3: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
3: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
3: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มากๆม
3: ี
1: เช็คเรื่องความดงความดันบ้างไหมฮะ
3: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
3: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
3: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
3: ก็มีบ้างครับ
1: มันช่วยไหม
3: ก็นิดนึงฮะ อย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
3: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แต่ว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
3: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
3: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
3: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับสาเหตุที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเรามีวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
0: ับ อันดับที่2ก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุด
0: ค่ะ
1: ไม่ดื่มดีสุด
0: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบงานมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมคร
0: ับอ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
0: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
0: ใช
1: ่มีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
0: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้ควบงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
0: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็ถ้าทุกอย่าง เรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
0: ใช่
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
0: อย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โหเสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในทีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้บันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยมีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแค่นาติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแค่เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมากๆ
2: ครับแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้แต่ไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็

0: รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้นเหมือนกันพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
1: ครับ
0: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที
0: ่
1: เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
0: ๆ
1: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: หน้าร้อนหน้าฝนหน
1: ้
0: าหนาว
1: ครับ
0: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
1: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
0: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
0: ึ่
1: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
0: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
0: ในกรณีประเทศไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
0: โอเค
1: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับนึงครับ
0: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
1: ่
0: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
1: ครับผม
0: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
1: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
0: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
1: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
0: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
1: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
0: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
1: ้ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย
0: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
1: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวันสองวันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
0: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับ
0: อ
1: าจเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
0: ครับ
1: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกัน
0: ครับ
1: พวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก
1: ่
0: อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
1: ครับ
0: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
1: ้อ
0: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
1: ครับ
0: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน่
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคื

0: ไม่ใช่แบคทีเรีย
1: ครับ
0: ผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
1: อ่ะสมมุติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมุติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: ทําไมไวรัสถึงทําให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
1: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลําคอนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทําอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนําว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทําให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คําถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
0: ยาฆ
1: ่าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จําเป็น
0: มันหายไหมมันหายไหม
1: ก็ไม่หาย
0: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
1: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
0: ไม่ได้หายเพราะยานี
1: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจําเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จําเป็น
0: ครับ
1: ถ้าโชคดีไม่มีไซด์เอฟเฟกต์หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่1 นะครับอันที่2 สิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
0: ั้
1: งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่1ผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
0: ครับ
1: อันที่2มันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้ามาเพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
0: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
1: ครับ
0: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ
1: ใช่
0: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
1: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
0: ผมเคยได้ยิน
1: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
0: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
1: ใช่ใช่ใช่อัน
0: นั้นคือแบคทีเรียเหรอ
1: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
0: ีย
1: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
0: โอเคอ้าวต่างกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างคณะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
0: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
0: ครับ
1: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทําให้ลําไส้เราทํางานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทําให้แบคทีเรียในลําไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทําใหโปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
0: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
1: ครับ
0: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้
1: มีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่อาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมาก
0: ครับ
1: นะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
0: ่
1: ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำ
0: ๆ
1: พอทำงานได้บ้าง
0: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
1: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรีย
0: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
1: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1จะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่2จะได้ยาถูกต้อง
0: โอเค
1: นะครับ
0: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับ คุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
1: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
0: หรอ
1: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
0: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
1: มีเป็น
0: ตับอาจารย์
1: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
0: แล้วยังไง
1: อ่ะคราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับดี
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
0: ้
1: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไออีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
0: หมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
1: สายพันธ
0: ุ์สายพันธุ์นั้นอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอเมก้าใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
0: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
1: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮีวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
1: ต้องไปใช่
0: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
0: ครับ
1: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
0: โอเค
1: เป็นได้หลายมากครับ
0: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
0: ค
1: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์นึงเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
0: ครับ
1: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
0: คนละจู๊ด
1: ๆใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
0: ที่พบบ่อยๆอาจารย
1: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวันสองวันก็หาย
0: ไม่รุนแรงมาก
1: ไม่รุนแรงมากใช่ไหมครับ
0: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเกลือแร่ไปแล้วอย่างนี้

0: มีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
0: ครับ
1: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
0: ครับ
1: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
0: ้โอ้
1: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
0: โอเคกลุ่ม608ที่เขาบอกใช่มั้ย
1: ครับโอเคแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
0: ็
1: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆเขาบอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
0: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
1: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
0: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
1: พวกไหนหมายความว่า
0: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
1: อ๋อมีปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
0: ครับ
1: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
0: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
1: ่
0: อันนั้นมันอีโคไล
1: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวนึงออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
0: ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อยๆทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
0: คนละตัวกัน
1: คนละตัวกัน
0: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
0: ับโอเคอันกลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
1: ครับ
0: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึ๊สเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึ๊สไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
1: ครับ
0: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทําก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่มั้ยครับ
1: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
0: สารวัตรแจ๊ะ
1: ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
0: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
1: ์วันดี
0: ใช่
1: เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่เลย
0: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
1: ถูกต้อง
0: ในเบื้องต้นได้
1: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่ขาด
1: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
0: ้โอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมคร
1: ับอ๋อแต่จริงๆ
0: มันช่วยไหมอ่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
0: เอาหรออ
1: ่า
0: ผมจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
1: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร
0: ่แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจาร

0: ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมเอาจริง
1: เอางี้คืออย่างนี้พอคิดแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
0: มันก็ดีขึ้นเองได
1: ้ใช่หนึ่งถึงสองก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
0: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือ

0: เริ่มรุนแรงแล้วอันนี้คุณจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
1: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วแล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: ยาฆ่าเชื้ออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวก็มันเป็นแบคทีเรียอาจารย์
0: แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเขาเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณฮันอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
1: ้ก็หายละต้องหาย
0: ใช่ใช่เราไม่ให้ยากว่านั้นครับ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
0: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเด
1: รต
0: ที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรอด
0: อ
1: มันจะมียาชนิดนึง
0: ระบบ
1: อยู่ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ปะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วมันปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลในบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะครับแต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะครับ

0: ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจําพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ําเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ําเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจําชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทํามาเพื่ออะไรครับเนี่ย
0: อ๋อมันทําให้ลําไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลําไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทําให้เกิดการหลั่งสารน้ํามากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยอะครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสําหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายมัน
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนเนี่ยคือกํายําแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนํานะครับอย่าเลย
1: จริงๆมันมีผลเสีย
0: ใช่ๆจริงๆเค้าก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจําได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอนเนี่ยมันจะมีเป็นผลัดใช่มั้ยครับผลัด1ผลัด2ผลัด3ผมเป็นผลัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบส้วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจ
1: อีก5วันที่เหลือทําไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองจริงก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ยก็คือ
2: หายยากมาก
0: ใช่
1: เพราะมันแบบของมากมาก
0: ใช่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เถอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จําเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบของ
0: ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วแค่นี้มีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ําแข็งกินน้ําเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ําแข็งเนี่ยมันทําจากน้ําที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ําแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจําศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทําไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยมีโอกาสที่ทําให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆ
1: โอเค
0: ครับน้ําไม่แนะนําให้กินน้ําตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ําใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ําแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ําสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่ามีนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัลโมเนล่า
1: ซัลโมเนล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก่แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกงั้นถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเนี่ยสบายใจได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดๆอยู่
0: ยังมีแบบสุกๆดิบๆอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแหละ
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทําความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจํานวนเยอะมันทําให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
1: ไอ้ซัลโมเนล่าเนี่ยก็ทําให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและอาจจะมีมุกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทําให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่1ในมีรู้1ใน100 1ใน 1,000 ด้วยซ้ํานะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าซัลโมเนล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอาอย่างงี้สมมุติว่ากินไข่ที่ไม่สุกอ่ะครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
1: ่โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมุติว่าไข่เนี่ยไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะคอนทํามันจะ

0: จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมมาชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยมาก
0: นะถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: อ๋อมันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบนี้มันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได
0: ้
1: กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละ
1: โอเค
0: แต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างข่าวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์สือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาร์โคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
0: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดี
1: รู้จักกันดี
0: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
1: ค
0: นๆเนี้ยโอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
1: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนทนเนี้ยจะไปสู่คนต่อนี่ยาก
0: ยากใช
1: ่
0: มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอร์ตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้เวลาแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัว
1: เป็นชื่อของตัวรับคือถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
1: ต้องดูอีกที
0: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
0: ตัวไหนครับ
1: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
0: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
1: ้ครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
0: กลัวทั้งสองอย่าง
1: ไม่เลยต่างเลย
0: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
1: ผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
0: ไข้หวัดใหญ่นะฮะครับที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านนะฮะ
1: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
0: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
1: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
0: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
1: ่โอเค
0: ครับ
1: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
0: ถูกต้องครับ
1: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
0: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: โอเค
0: ใช่
1: โควิดมีไหมครับอาจารย์
0: โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
1: โอเค
0: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ห้าปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วเอาง่าย
1: ๆโอเค
0: ครับ
1: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างเงี้ยเรา
1: ใช่
0: ถ้าไม่ใส่แมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมมีดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันเนื่องจากเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยลงไม่ได้สูงนะฮะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสก์ได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมสก์พอนั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
1: ครับ
0: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
1: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
0: ใช่
1: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมาก
0: ๆหรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไป
1: ครับ
0: พอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
1: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
0: ใช่แล้วอันที่สองคือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกัน
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
1: โอเค
0: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
1: โอเค
0: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง
1: ครับโอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับและก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
0: ับ
1: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย
0: ์เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำคำเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
1: คือเป็นแล้วมีผื่น
0: หรอใช่
1: มีไข้ด้วย
0: มีไข้
1: แล้วมีผื่น
0: ใช่ครับ
1: เป็นดำดำแดงแดง
0: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
1: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
0: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสทำแบคทีเรีย
1: แบคทีเรียเหรอ
0: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
1: ที่สเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อสเตรปโตคอคคัสเนี่ย
0: ครับ
1: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ป่ะคร
0: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
1: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
0: ใช่สเตปโตคอคคัสครับ
1: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
0: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบอะ
1: ครับ
0: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับผม
0: คือตัวนี้แหละ
1: เหรอ
0: สเตปโตคอคัสกรุ๊ป A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกิน

0: ยาฆ่าเชื้อ
1: โอเค
0: ใช่แล้วที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
1: คือสเต็ปตัวคอคคัท
0: ใช่
1: ชนิด A
0: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
1: โอเค
0: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
1: ้
0: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
1: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
1: ครับ
0: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: เหรอ
0: ใช่
1: ไม่หมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
0: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
1: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่มั้ยฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันเรื่อยๆถูกมั้ยอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมุติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปเรียนได้
1: เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
0: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: ไม่แพ้เลย
0: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
1: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
0: ดีเล
1: ย
0: ดีเลย
1: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
0: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่ที่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
1: โอเคมี
0: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บคออันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
1: ใช่คร
0: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
1: ทำไมครับเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
1: แล้วก็ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
0: แต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นเนี่ยที่สองก็คือภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: คนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
1: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก
0: ็
1: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
0: ้ตัว
1: แบคทีเรียตัวเนี้ย
0: ใช่
1: มันจับได้ดีกว่า
0: ใช่ครับใช
1: ่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
0: ผมจำได้ว่าตอนที่ผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่นะ
1: อาจารย์ยังเป็นอยู่เหรอ
0: ตอนอยู่20กว่าอ่ะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
0: ใช่
1: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
0: ็ไปหาหมอดีกว่า
1: ไปหาหมอเลย
0: เราจะได้จริงๆยารักษายังไงมายาแบบพื้นเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
1: โอเค
0: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล
1: ้
0: วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็รักษาได้นะครับ
1: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้
0: อะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
1: โอเคไม่เคยดื
0: ้อแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไว้แบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติดได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
1: ไข้อะไรนะครับอาจารย
0: ์ไข้รูมาติด
1: มันคืออะไรครับอาจารย
0: ์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือเลือดรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
1: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
0: ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอแบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
1: แล้วถ้าใน

0: กรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
1: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
0: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
0: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
1: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
0: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
1: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบเหรอครับ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสละ
0: โอเค
1: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
0: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่ตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดำแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูชมพูมากกว่า
0: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทวดเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสำหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ้มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
0: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
0: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
1: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
0: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วทำไงดีครับ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วฮะก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
0: โอเค
1: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
0: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นเย็นกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้
1: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
0: โอเค
1: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
0: ครับ
1: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ปะ
1: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
0: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
1: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
0: ครับ
1: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
0: โอเค
1: ไปได้ใช้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
1: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
0: ผมนี่เถียงที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอะตายทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสดไหมครับไม่ใช่งูสวัสดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสดจริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: งูสวัสดแคนเชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำยามง่ายๆเลยโรคงูสวัสดคืออะไรครับ
2: งูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดนึงจริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอีสุอีใส
0: อันเดียวกันเน
2: า
0: ะ
2: อันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอีสุอีใสพอกลับมาเป็นรอบที่2เนี่ยจะเป็นงูสวัสดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสดได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยดีอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอย่างนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสดให้มากขึ้นมันมีอยู่2 ส่วนใหญ่ๆเลยครับอันหนึ่งก็คือจะเป็นตุ่มน้ำใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลำตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันหนึ่งที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บอาการที่หลายคนบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมาก
0: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอะตายอันนี้จริงเปล่า
2: เป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคนนั้นนะเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรง
0: ก็คืออาการหนักนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคน
2: ไม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็นงูสวัสดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2 ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมากพอปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
0: ก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละ
2: ใช่จริงๆมียารักษาใช่ครับ
0: แต่ผมได้ยินว่างูสวัสดมีวัคซีน
2: มีครับสามารถฉีดให้กับคนไข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะคะเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบเชื้อตาย
0: อุ้ยเหมือนโควิดเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล้ว
0: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 80-90%
0: เพราะฉะนั้นงูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับ
2: ป้องกันได
0: ้งูสวัสดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อของเขาที่บอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เรื่องราวดีๆครับบางอย่างที่คุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆ
1: ตอนคุณไปหาหมอนะ
0: นั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกตัวดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันถ้าถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววินัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพบตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโบวีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโบวีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโบวีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15 ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโบวีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
3: 15 ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากเนี่ย
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับเมื่อนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
3: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเรียก
2: อ๋อใช่
3: ผมรู้มาแล้วแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมุติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21 ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2 ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1 ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปรอบที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช่
2: โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปดีท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่แขนไปใช่และ
2: ครับ
4: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโบวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
4: แล้วก็โดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโบวินัมจริงๆเวลาลงครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี
2: ้
4: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ข้างเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลย

0: โอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมากมากมากอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: ครับไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มหรือมือหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นั้นเองกระโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปช็อตแพ้เจ็บโอเคไปใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของวีนัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของวีนัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยาก
1: กว่า
0: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดู
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเป็นให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับดองชึง
2: พร้อมยิงไหลชา
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย

0: มันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
1: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววีนัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
0: ออก
1: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ
0: ์หน่อ
1: ยสามารถทําดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่ะ1สอง
2: ดีครับ
1: สาม
2: ดีครับ
1: สี
2: ่ห้าหนึ่งสอง
1: สอง
2: หนึ่งสองดีครับ
1: สาม
2: ปึ๊บดี
1: สี
2: ่ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ต้องมีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรื่องว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟแล้วกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: เตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะถูกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเค้าต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้เรา
1: เคย
2: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
2: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป่าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการในการโดดหนีบคอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าอย่างก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
4: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่ง ต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
1: ใช่คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีจะบอกพี่พีจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีครับพี่พีซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ต้องชิมบลูทูธเลยเนี่ย
2: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
3: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: จริง
2: อ่
1: ะแล้วอย่างถ้าพูด

0: ตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
1: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้น

0: อาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีในซีเกม
1: ก็คือหลังจากที่ไปแข่งซีเกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
2: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
1: มีแชมป์เอเชียใช่ไหมพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีกซีเกมตะยังมีกำลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกำลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
2: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
1: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
3: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
2: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
4: ยัง
2: ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
4: คร
2: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
4: ้
2: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
4: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
2: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
2: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
4: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
2: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละคร
4: ใช่
2: เราวิ่งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
4: เท่เลย
2: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
4: แอคชั่นกำกับแอคชั่นครับ
1: รับแสดงด้วย
4: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: ันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงเนี่ยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ก็ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการจะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: อ๋อเกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: เรียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบใช
1: ่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทาน

0: กันอีกทีนึงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างงี้ใช่ไหม
0: คือ
1: raw food อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอะไรหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
0: เนยถั่วนิดนึง
1: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
0: ง่ายง่ายมากอันน
1: ี้แน่นะ
0: แน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
1: ้
0: เริ่มต้นจาก
1: ขนม
0: ปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
1: โฮวีตเนี่ย
0: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
1: ไม่เอาขาวล้วน
0: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
1: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
1: ลองดูอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
1: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
0: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
1: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำยังสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
0: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางนี
1: ้
0: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
1: ครับคิดว่า
0: น่าจะพอแล้ว
1: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
0: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะแล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
1: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
1: ทาบางๆ
0: ทาบางๆค่ะ
1: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
0: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
1: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
0: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
1: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
0: ใช่ๆอันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
1: เปลือกออกนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
1: ได้ครับแกะเปลือกออก
0: ยากมากเลย
1: แล้วทำอะไรต่อฮะ
0: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
1: วางลงไปเลยเหรอ
0: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
1: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
0: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
1: สนุก
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
1: บายได้ละ
0: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
1: เขาหั่นปลายท
0: ิ้งข้างนอกไม่สวยอันนี้มีต้องคมนะคะมีไม่คมแล้วมันจะเละ
1: จริงด้วย
0: โอเคค่ะก
1: ็เนี่ยฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
0: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
1: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
0: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: เสร็จละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้โอเค
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศครีมเนี่ยอัน
0: นี้ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศครีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทาน
1: อาจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปิดได้แล้วนะคะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: มันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริ งด้วยจริงด้วยโอ้เหนียวจริงเลยฮะแล้วไม่ได้ใส่อะไรนะแ
0: ค
1: ่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ช
1: ิ
0: มแล้วใช่ไหม
1: หอมมากเลยดีมากแต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณอาเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: หน้าตา
1: ต้องรีบชิมอ่ะเดี๋ยวละลาย
2: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
1: ขอไอติมก่อนเนาะ
2: ก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: หอมมากอร่อยมาก
2: เป็นหอมหวาน
1: ใช่อันนี้อีกอัน
2: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะหัวจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
1: ต้องบีใช่ไหมมันกินด้วยกัน
2: จะต้องด้วยกันนะจะ
1: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
2: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่ากันยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้หนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
2: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
1: น้ำดอกไม
2: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ค่ะ
2: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมั้ยกินแล้วต้องมีน้ำด้วย
2: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
2: อีกแล้วนะฮะไอศกรีม
1: แ
2: ต
1: งโมอันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกันนะ
2: คะอ๋อนี่เป็นลอลลี่ป๊อปเลย
1: ใช่
2: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
2: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
2: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงตามนี้ฮะ

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะอ้าวละ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ เครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปทั้งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได้
0: เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช
1: ่ไหมค่ะนี่คือปอกสด
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งไหมได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอดจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: คะโอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ
0: ่
1: าค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถูกไหมคะ
0: แล้วเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี้นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะฮะงั้นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะ

0: เสร็จแล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะคะที่เราจะใส่ไว
0: ้อ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับพอ
1: แล้วพอละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: เยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ
0: เอา
1: อันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก
1: ็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศกรีมอ๋อ
0: เส
1: ร็
0: จไว้
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะเพิ่งจริงจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราใช้เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: ็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมนะครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2 อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2อันนี้
1: 2อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันนะคะ
1: อ๋อนี่เราเลือกใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: ครับ
0: มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะ ตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โหนี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้จะแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: อ่า

0: นี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะ
1: ม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
3: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็ใส่อันนั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจ แล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: Melon Paradise
0: ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่ในน้ำอันนี้เราไปน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะผ่านน้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: เป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับ
1: อุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
2: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
2: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
2: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
2: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
2: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมเราอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่อาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
2: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
2: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มเลยก่อนดี
2: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกัน
3: ปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
4: ครับให้ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย
2: อันนั้นชันหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: เรื่องจริงมาพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไรแบบ
0: ผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับ1ต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุน2
1: ครับ
0: อุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทานอยู่ได้ยาวๆอันที่3เอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตาม
0: ตรงนั้นเหรอไปได้ได้ได้ตรงไหนอ่ะพี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วเนี่ย
1: ดูดีดีดูดีดีดูดีดี
0: มันตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้ว
0: ไหนไหน
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีดีเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแพง
0: กำแพงไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: ใช่
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที
0: ่2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว
1: ้
2: าว
1: ใช
0: ่สุดยอดพี่ในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆการรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญของเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: น้องสาวสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช
0: ่แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นถ้าหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้มั้ย
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่ตัวเอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขา
0: ทำไมครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการออกกำลังกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมัดเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันเท้าไปก่อน
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครั้งก่อนอันนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับ ช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขายกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริก
1: แล้วก็ใช่มีการเกร็งทั้งเกร็งที
0: ่ไอโซโทนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว้ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังอ่ะมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิง
1: ต
0: รงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
1: ยัง
3: ไม่หมดอ่ะค่ะเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดนึงครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลยย่อยครับย่อยอีกนิดนึง
1: ตัวตรงเองลองเก่งครั้งกันครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรงมันเราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อยๆ
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
1: พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่างนี้
1: ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค
1: ่ะถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง
3: มาสู้ประมาณแค่ช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
3: ได้ไหมคะ
1: ฮึบฮึบ
3: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปุ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: เฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งแกช้านะ
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งขา
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
3: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึง
0: กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้ที่หน้าอกนะครับ
1: ไหล่ต้องแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เกร็งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับระวังพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับแล้วสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควรเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมต้องอีกเจอครับ
1: มาเราลอง
3: ลองค่ะลอง
0: มาอีกเจออะไรครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
3: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
1: ่
3: ะ
1: ลองลงครับงอศอกปกขากำแพง
0: ไม่ลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
3: ต้อง
0: ปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ๆลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
3: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
3: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
3: ้
0: ใ
3: ช่ข
0: ยับเฉพาะแขน
3: โอเคค่ะ
0: มา
3: ลองไง
0: ลุกปึ๊บนั่นแหละ
1: ดีขึ้น
0: นั่นแหละช้าๆลงช้าๆ1 2 3 4 5ขึ้นถูกต้อง
3: ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมเลย
3: ทีมไว้ทำด้วยกันเร็ว
1: ทำด้วยกัน
0: อยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
1: ถอยหลังให้ไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเค
1: ลอง
0: ดู
1: ลองหนักขึ้นไหมครับ
3: หนัก
0: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ไม่มีตัวโอเคล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกที่อกลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
1: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับผักมานะครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
3: ถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
1: มาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมา
3: เหมือนกันต้องแบบทำเร็วมาก
1: มาตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลัง
1: ทำ
0: ไงอ่ะ
1: ได
0: ้
1: ไหม
0: ไม่งงอ่ะ
3: หล
0: ังหลังได้ด้วย
1: หลังกับไหล่นะครับจริงๆว่าปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
3: ี๋
1: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
3: คิดว่าเหมือนกัน
1: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
3: ม
1: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของ ตัวโรเตเตอร์
2: ที่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่โรเตเตอร์นะ
3: เราพยายามพิง
1: ใช่
2: ล็อกกระสอบไว้
1: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
2: เ
1: ห
2: ยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุด
3: ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับนะ
2: มาขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
1: ครับให้ไม่ใช่แล้วมั้งนะ
3: อันคันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเอง
1: อ้าวมานะครับซอกคืออะไรนะครับ
2: มา
1: โอ้โหนะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
2: โอ้ตึงตึงตึง
1: บิดลอง
3: เวลาพับลงนี้แนวราบ
1: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
2: โอเค
1: ขึ้น
2: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
2: ยิ่งช้ายิ่งดี
1: ใช่ครับ
2: ลองช้ายิ่งช้า
1: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
3: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
2: ช้า
1: ๆศอกให้ระดับหัวไหล่
2: แล้วศอกติดกับพื้นแพง
1: ไว้มือแตะเอาขึ้นแตะ
2: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
1: อยู่ระดับ
3: เดียวกับหัวไหล่มันเกรงมาก
1: จริงๆถ้านี้ถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นการอันที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่าง
3: ๆ
1: มันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
2: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
1: ้
2: ถ้าเราไม่แข็งแรง
1: ใช่เพราะงั้น
2: แต่นี่มันแค่ move ธรรมดา
1: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
2: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
1: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
2: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดา
1: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
2: ล็อกเลย
1: อยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่าที่4อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
3: เดิน
2: โอ้สบายมาก
3: ถูก
1: นี่เดิน
2: โอ้นี่
1: ไหน
2: นี่ฉลาดนี่
1: เดินขึ้น
2: ง่าย
1: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
3: ไม่เห็นขึ้นเลย
1: มันขึ้นไหม
2: นี่ไงขึ้นไ
1: หมเอาตัวมันก็ยังอยู่เลย
2: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
1: ตอนนี้เดี๋ยวดูพ
2: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี
1: ่ตอนนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับมือเท้านะครับ
2: ไหนเดินขึ้น
1: เดินขึ้นยัง
2: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
1: ่ถอยแล้วล่ะเขาเรียกขึ้นแล้ว
2: โอ้พี่รู้ว่าตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
1: ่เรียกขึ้นแล้ว
2: อ๋อคือตัวขึ้น
1: ใช่
2: แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
1: ใช่
2: สุดยอด
1: อ้าวมาโอเคอ
2: ันนี้ได้อะไรครับ
1: ได้หมดเลยแกลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
2: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
1: ใช่
2: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
1: ไม่เชื่อ
2: ใช่ไหมจริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
1: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอ่ะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
2: มันได้หมดเลย
1: หมด
2: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมดใช่ใช่ใช่ขออีกทีครับพี่ต้น
1: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
2: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
1: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
2: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
1: ับ จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
2: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
2: โอเคมา
1: เอามือวางครับเหมือน
2: ว่า
1: ดันพื้น
2: เข้าไปใกล้ก็ได้
1: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
2: จะได้ไม่ลื่น
1: อันนี้ยก
2: ค่อยๆถอย
1: เก่งแขนเก่งไหล่นะครับเก่งตัว
3: มันลื่น
1: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
3: ัน
1: ข
3: ึ้
1: นอย
3: ู่
1: ก
3: ับ
1: ใช่หนักมาก
2: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
3: เกิดบาดเจ็บ
2: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับอิงไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
1: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้บุ้ยแขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
2: นี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผม
1: เพราะฉะนั้น ตัวนี้มันสามารถจะให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี่ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะ
4: แทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล็กๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาด
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
1: ขนาด
0: จะแปะๆแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่ต้องทำงานหรอใคร
1: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
0: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
1: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
0: โอเคโอ้นี่สุดยอดเลย
1: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
0: โ
1: อ้ดีครับช้าช้ามากขึ้น
0: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
1: ดีครับขึ้นขึ้นลงลง
0: ได้กำทองไหม
3: ได้ค่ะ
0: มันสุดยอดไหม
3: ใช่เพราะมันต้องเกรงตัวแบบให้
5: ประคองอยู่
3: ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลยนะฮะ
1: อันนี้เราก็พยายามเก่งที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะฮะไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้น
0: ครับ
1: ยกเหยียดขึ้นให้เป็น
2: ตรงนะครับเอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: ขึ้นเร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
2: ใช่ก็เกรงนะ
1: โอเ
0: คลงมาน
1: ะครับลง
0: ชอบไหม
2: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
2: ้ที่บ้านมีกำแพงค่ะพี่ต้นไ
1: ม้ท่านี้เรา
0: ผมลองทำมันดิ
2: เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังเลยนะ
2: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก
0: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกร็งและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
0: ช่วงลงไม่อยากจะลงเร็ว
1: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
0: เท่าที่ได้นะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
2: พี่ไว้เริ่มไม่ไหว
1: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
0: มา
1: ครับจำท่าวิดพื้นได้นะครับ
0: จำได้ครับ
1: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
0: แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ
1: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
0: อ๋อนี่อุ้ยทำจับเป็นต้นชอบ
1: มา
0: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
1: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
0: บอกไม่เห็นบอกเลย
1: มาซ้ายสูง
2: สมาธิอยู
1: ่สูงซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงแล้วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ท่านนี้หนัก
1: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
0: ต้องถือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
1: เอาโอเคพลิก
2: พลิก
1: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
2: กระดูกกรอบแก้ม
1: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
0: แผงแผง
1: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอน ท้าวาง
0: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
1: ท้าวาง
2: ท่าที่ไม่ทำไม่ได้
1: ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
0: สบายใจละ
1: ยกเหยียดยืดขึ้น
0: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะคร
1: ับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: หมดเวลาสุดยอดมาก
1: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
0: ฮะ
2: อีกข้าง
0: แล้ว
1: อ๋อที่ครับ
0: เพราะเราต้องเป็นต
1: า
0: จ
1: ัน
0: ผมมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
1: โอ้ครับครับ
0: ถามน้องอิงเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
2: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี้พอได้5ท่าไปนี้แบบโอ๊ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
0: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้ใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
2: ภาวะหูตึง
1: ครับ
2: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
1: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
2: ครับ
1: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
2: นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: หูตึงนี่เป็นโรคปะ
1: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
2: ภาวะหูตึง
1: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การได้ยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
2: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
1: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงหวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
2: ครับ
1: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
2: คราวนี้การรักษาแหละครับหูตึงรักษาได้ไหม
1: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไรเนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นขี้หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ให้หมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณา

0: ว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ที่อาการถือได้ว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: คราวเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอะ
0: ครับ
1: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
0: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วๆไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยๆหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอีกนี่ครับ
1: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะคร
0: ับสวัสดีครับ
1: นี่เป็นไงเรื่องของหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ลิงเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีจ้าวัยรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้สักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไม่เข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลา

0: ไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้น

0: พร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:03 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายรวมค้น
1: ที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ใจเย็นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: นี้ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่ใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่ามานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นขึ้นลงลง
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี
1: ้ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้อง
0: ทำ
1: ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็
1: เสียวครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: นะครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตรใช่
0: เวลาขึ้นไปทำงานเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนอ่ะคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงมั้ยว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูง
2: ค่ะ
0: แล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือถ้
2: าใช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆเวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพอดีงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
2: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหมครับ
2: ควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
2: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
2: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
3: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
3: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี
0: ้เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
1: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
1: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะคร
0: ับ
1: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องดู
1: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเขาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
0: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอ่ะแหละแต่อยู่บนที่สูง
1: เ
0: บื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
1: ครับผมเป็นลูกมือ
0: ดูเขาแล้วก็วิธี

0: การในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
1: นิดนึงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่อาพาธอย่างเดียวเลยพี
1: ่
0: มันต่างกันไหม
1: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
0: โอเคกว่า
1: ครับผม
0: ก็คือ
1: แน่นอน
0: เซฟกับเรามากกว่าบันไดนี้ที่เราพาดไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
1: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติการต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
0: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
1: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
0: อ
1: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่าง
0: เ
1: งี้ยครับ
0: คือเอาง่ายๆคือ
1: ต้องระวัง
0: ไปเลย
1: ครับผม
0: มันมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
1: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
0: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
1: ้ครับผม
0: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
1: ครับ
0: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
1: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
0: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
1: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
0: ดีกว่ายังไง
1: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
0: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
1: ๆใช่
0: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: เดินออกมานี่อันตรายเลย
1: อันตรายมาก
0: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
1: ่แล้วแต่สถานที่
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วแต่ประเภทของงาน
1: ใช่ครับ
0: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
1: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแต่คืออย่าอดนอน
0: อย่าอดนอน
1: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
0: ให้มาก
1: ๆ
0: มีเช็คเรื่องความดงความดันบ้างมั้ยฮะ
1: ม
0: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
1: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
0: มันเยอะกว่า
1: เยอะกว่าครับ
0: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานราชงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
1: ก็มีบ้างครับ
0: มันช่วยไหม
1: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
0: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
1: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
0: แต่ว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
1: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
0: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
0: ห้ามเลยดีที่สุด
3: ค่ะ

0: สุด
1: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปเราจะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมคร
1: ับอ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
0: ้
1: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
0: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
1: ม
0: ีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
1: ใช่
0: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้ควบคุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงก่อนลงมาด้วยนะ
1: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
0: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
1: สำคัญมาก
0: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
0: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
0: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงตักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคเบาหวานกับโรคไตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการศึกษาที่พบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคไตที่รุนแรงแล้วจะพบว่ามีอัตราการสูญเสียของอวัยวะไตหรือว่าสูญเสียฟันมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน

0: โรคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้แล้วเกิดการอักเสบโรคเรทันก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรทันอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเรทันแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทางกรรมมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทางกรรมเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทางกรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร
1: คือผมมาเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคเรทันอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: ทุกครั้ง

0: ที่แปลงฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
1: อาจจะเป็นทำนองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะแผลหายช้าไหมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมเมื่อมารักษาทันตกรรมนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
0: ใช่ครับคือพอดีผมมาไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
1: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติดฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้าไปทำความสะอาดลดการอักเสบของเหงือกนะคะพออาการบวมลดลงแล้วอาจจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องของรีเทนเนอร์ค่ะในกรณีคนไข้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่คนไข้จะรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ทานอาหารเมื่อมารักษาทางทันตกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางทันตกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคปริทันนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคปริทันอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามา Channel นะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันเลยครับวันนี้ครับแคร์เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมาก
2: ครับ
1: อาจารย
2: ์แล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ป่ะ
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าอาจารย์เล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
1: ๆ
2: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
1: ึ่
2: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทย
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
2: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
1: โอเค
2: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับนึงครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
2: ่
1: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
2: ครับผม
1: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
2: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรค
1: ครับ
2: ก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli, Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับ ถ้าเราวางไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
2: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
2: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
2: ้ใช่ถูกต้องเลย
1: ทีนี้เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
2: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
2: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่จำเป็นนะครับคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับมันเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
2: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกันพวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
2: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
2: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
2: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
2: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
2: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลยอ
2: ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
2: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะฮะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยนึกแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ่
2: าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
2: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
2: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
2: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิดไซด์เอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงเราไม่จำเป็น
1: ครับ
2: ถ้าโชคดีไม่มีไซด์เอฟเฟกต์หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั้
2: งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
1: ครับ
2: อันที่สองมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันตัวร้ายๆเข้าม
1: า
2: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
2: ใช่ครับ
1: อุ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
2: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวดี
2: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
2: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้

0: โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
0: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
0: ใช่ใช่ใช่อัน
1: นั้นคือแบคทีเรียเหรอ
0: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเรีย
1: โปรฮะ
0: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคอ้าวต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
0: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้นก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัสกับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
0: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
1: ่ๆ
0: นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำๆพอทำงานได้บ้าง
1: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักเกินน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
0: มันคนเจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียครับ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่หนึ่งจะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่สองจะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
0: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เราเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
0: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
1: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
0: มีเป็น
1: ตัวอาจารย์
0: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: คราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยอย่างที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
1: ้
0: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไออีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
1: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
0: สายพันธุ
1: ์สายพันธุ์นั้นอีก
0: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอเมก้าใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
0: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮีวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
0: ต้อง
1: ไป
0: ใช่
1: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
1: ครับ
0: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
1: โอเค
0: เป็นได้หลายมากครับ
1: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
0: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์นึงเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
0: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจูด
0: ๆใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
0: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวันสองวันก็หาย
1: อ่ะไม่รุนแรงมาก
0: ไม่รุนแรงมากใช่
1: ครับอาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเกลือแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
0: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
0: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ้
0: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกอย่างใช่มั้ย
0: ครับแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆเขาบอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว
0: ่
1: า
0: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายครับต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับ จารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อนึงเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตไอ้แบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่ากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคกลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่จะบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึสเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึสไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได
0: ้
1: ถ้าประมาณนี้สิ่งที่แคนทำก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่ไหมครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ
0: ๊ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งจาน
0: วันดี
1: ใช่ใช่
0: เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่เลย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่ขาด
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได้ครับ
1: โอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมคร
0: ับอ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: อ๋อเหรอ
0: มัน
1: จะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
0: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได้
0: ใช่หนึ่งถึงสองก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันโอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอละนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอละ
1: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
1: okay.
0: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้วครับ
1: โอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: ยาฆ่าเชื้ออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย์
0: แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วย

0: ว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
1: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
0: แล้วว
1: ิ่งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
0: เท่เลย
1: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
0: แอคชั่นนะครับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
0: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันเนี้ยถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะๆไปเลยได้แต่ถ้าเด็กมันต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือนึงเล่นอยู่มือ
0: แปะแล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดๆๆๆเ
1: ข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติด
1: ครับ
0: เป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อ
1: คุณนี่มันข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คือน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะ
1: ปอดแฟบ
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินแอสไพรินนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรวงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: พาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหา

0: อาจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: เพราะจริงก็ต้องสัมผัสต้องจับ
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วก็จะทำก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างนี้เขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำแบบนี้ได้เลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: อกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัดนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้างนะ
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี้ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: เขาจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาดังนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้ครับก็คือใช้กระแสน้ำก็มาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นและการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วคร
0: ับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: ให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยีบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการไปในตัว
0: กรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดาเนี่ย
1: เอาไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นเรื่อยเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: กี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยดังนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทร
1: ม
0: จนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่
1: แล้วก็ใบนี้แหละ
0: ใบนี้แหละค่ะเพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระอง
0: ค์
1: ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างไปที่ต่างๆไกลๆ
1: ใช่
0: แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้ครับ
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะ
0: ฮะอันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมาก
1: ง
0: ั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้อย่างเงี้ย
1: คำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาที คุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดแล้วยืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษาน
0: ะคะแทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงคะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยม
0: ี
1: วัฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยน
0: ความ
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขา
0: ครับ
1: เราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดเสมอกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
0: ครับ

ี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ประจำบ้านตอนกินยาไม่ตรงเวลาหมอสั่งมีปัญหาแน่นอน
2: อันนี้ก่อนอาหารอันนี้พร้อมอาหารอันนี้หลังอาหารทันทีแล้วก็อันนี้หลังอาหารพี่ฟังเรื่องอะไรเนี่ยยาล่วงหมดเลย
3: ก็เห็นเครียดอยู่อ่ะก็เลยจะมาทำให้หายเครียด
2: โอ้เครียดกว่าเดิมอีกไม่รู้จะกินอันไหนก่อนเลยเนี่ยมันปนกันหมดแล้วเนี่ย
3: มาช่วยเก็บช่วยเก็บ
2: ตอนนี้ไม่รู้จะกินอันไหนก่อนเลยเนี่ย
3: ไม่เห็นจะต้องยาเนี่ยก็กินมันไปพร้อมๆกันนั่นแหละ
2: ไม่ได้หมอเขาระบุเวลามา
3: โอ้ยยาสุดท้ายอ่ะมันก็ไปลงไปในท้องรวมกันอยู่ดีกินอันไหนก่อนก็เหมือนกัน
2: พี่ก็พูดถูกนะยิ่งยิ่งงงนะพี่เนาะ
3: อ่ะมาพี่ช่วย
4: ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
1: พยาบาลพื้นสุขมาช่วยแล้ว
4: แค่เก็บยาที่ตกที่พื้นมากินก็แย่แล้วนะคะยังทานยาผิดเวลาอีกรู้ใช่ไหมคะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะ
2: แต่มันงงนี่ครับยิ่งอ่านก็ยิ่งงงนะครับ
4: ไม่ต้องงงหรอกค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะยาก่อนอาหารเนี่ยมีข้อจำกัดคือต้องทานตอนท้องว่างเท่านั้นนะคะก็ควรจะทานก่อนที่เราจะรับประทานอาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยาที่ดีที่สุดค่ะ
2: แล้วยาทานพร้อมอาหารกับหลังอาหารทันทีล่ะครับ
4: ยาที่ทานพร้อมอาหารทันทีนะคะก็ให้เราทานอาหารไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็ทานยาหลังจากนั้นเราก็ทานอาหารให้จนอิ่มหรือยาที่รับประทานหลังอาหารทันทีก็คือให้ทานอาหารจนอิ่มแล้วทานยาตามทันทีเลยนะคะเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้กัดกระเพาะค่ะถ้าเราไม่มีอาหารไปรองท้องไว้เนี่ยจะเกิดแผลในกระเพาะได้ง่ายนะคะ
3: แล้วยาหลังอาหารนะคะ
4: ยาหลังอาหารเนี่ยควรจะทานหลังอาหารสักประมาณ 15-30 นาทีค่ะเพื่อให้การดูดซึมดีที่สุดนอกจากนี้นะคะเรายังมียาประเภทอื่นๆที่พูดว่าทานยาทุก 4-6 ชั่วโมงยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราปวดขึ้นมาอีกก่อน 4-6 ชั่วโมงต้องห้ามทานนะคะเพราะจะทำให้ในกระแสเลือดของเราเนี่ยมีระดับของยามากจนเกินไปค่ะ
3: เห็นไหมโรเล็กพี่บอกแล้วว่ายาก็ต้องกินตามที่หมอสั่งดิ
2: อ๋อแต่พี่ฟัง
3: อะไรอะไรอะไร
4: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
1: สามัญประจำบ้าน
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ ู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงค่ะ
6: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริก

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือลื้อคือโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคนั้นบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีดัชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวบอกพร้อมกับบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมปังเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร

0: ดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ัตทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจึงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลาด

0: รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมออย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์

0: ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์สองท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกาต์มาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการตรวจครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะ

0: ไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาต์จึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
1: เจ็บมากเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยแล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
0: อาจารย์กันไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงไม่มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
1: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: mm-hmm.
1: พวกยอดผักต่างอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวถ้าไม่เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
2: อาจารย์การบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกดตัวหนึ่งเรียกว่ากดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกดยูริกลดลงทำให้กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยนะครับ
2: เชิญค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกาต์กำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์การในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
2: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
2: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
2: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได
2: ้
3: นะครับ
2: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาต์มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกฎพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
3: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
2: อ๋อค่ะ
3: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
2: ้
3: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
2: ้
3: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์วอนค่ะ
4: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
2: ้
3: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้ง นะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได้นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะแต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
2: ค่ะข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมคะตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
3: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลิตคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต
2: ้
3: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
2: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้เหรอคะผ่าตัดรักษา
3: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
2: ฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
3: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตรงนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
2: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
3: เป็นได้ครับ
2: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
3: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
4: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
3: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
4: ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ

0: บรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT World ค่ะ
1: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อสรชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางขั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากล จนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโธพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกศทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
0: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี

0: เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
1: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุกที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรทานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณีอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณีณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมาน

0: ตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรเมศมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
1: เรียบพุทธไปนั้นพุทธยกอกปึ๊บ
0: ยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาบพระภูษาโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวหลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดไปตานตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

ติเรกะวัตสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัตสะสะตังชีวะตุอะติเรกะวัตสะสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

ลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์มีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาดเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระทานปิ่นโตพัตทหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและก่อนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตทหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตทหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสนับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตทหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทันทีภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลใน

ประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระ

พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปฏิยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพัฒนาพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสัมภากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกถิ่นวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพนแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ประดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่กพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลานิลจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ

ของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมและองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีข้าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชล

0: ันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ
2: ่เฮ้ยเย
0: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วย
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ากินเลยมาม
0: าก
2: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
2: ก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ก็เสร็จแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นรับเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่ามีโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้ปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติด
1: หนึ่งไม่ติด
0: สองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องกลัวกินแล้วจะหลับไม่ได้ซึมยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสัมพันธภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรน
1: ี
0: ่ไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟล ให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2 อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: กับ
0: อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การ

0: ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องบอกคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานไปด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอาบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือเขาเต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได
1: ้แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังร
1: ับ
0: ฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนได้หรอ
0: พี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะพันธยนต์อะตายแล้ว
0: อยากตายตามด้วยไหมอ
1: ะไรนะ
0: เ
1: มื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้
0: แล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: โอ้โหป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: โอ้จีบก็บอก
4: น
0: ี่เหง
4: า
0: ต
4: าย
0: เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์มา
2: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
2: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
2: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
2: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอ
2: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
2: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
2: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
2: เหม
5: ือ
2: นมากเอาเนี่ยไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
2: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
2: เอาไป
4: แบ่งกัน
2: แล้วมันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
2: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เครือ

0: หัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยปวด
1: อะอะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: มั่ว
2: ไปแอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้าไปเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไปแล้ว
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อย
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุยก็นิดนึงอะพี่
1: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิ

0: ินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
1: ยังไม่
0: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
2: แล้วยังไม่สลดเลย
0: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
3: ไม่เอาอ่ะ
4: หรือยังจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมังหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
1: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
0: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับ
2: เ
0: ฮ้ย โอ้ย แต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
2: นี่มันจะมาตอนกลางคืน
0: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
2: มา
5: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
0: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
5: จริงไหมเนี่ย
0: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นแต่จะได้รับมรดก3เท่า
2: ฮะฮะฮะ
0: ถูกต้อง
2: 3เท่า
0: ใหญ่ขึ้น
2: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
4: เป็นพ่อกับแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
2: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
0: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
6: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานได้นะงานที่ค้างอยู
6: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
0: ทำงานไม่เสร็จ
4: ไปด้วยเหรอ
0: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
2: เออ
0: เ
2: กาะคอหน่อยคอหน่อยไปแล้วเราดูต่อ
0: เฮ้ยเดี๋ยวลุกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
5: ขโมยทุก
0: นัดไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปว
0: ด
1: ศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาได้กับโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมี

0: มีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
1: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
0: ะ
1: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
0: ใช่คร
1: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
0: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
1: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับ
0: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
1: สูบฉีดโลหิต
0: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
1: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
0: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
1: มีผลต่อไต
0: ใช่ครับ
1: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
0: ครับ
1: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
0: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
1: เวลานานมาก
0: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
1: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอเคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
0: ครับ
1: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
1: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
0: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
1: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
0: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140-90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180-90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140-90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: พบแพทย์
0: ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40-50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150-90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่า

0: มาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
1: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
0: ครับ
1: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140-90ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
0: ้ครับ
1: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยหน
0: ัก
1: ก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
0: ปลา
1: เกลือ
0: น้ำปลา
1: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่ครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้นี
1: ่โซเดียมสูงนะครับ
0: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
1: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
0: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
1: ตรวจพบโดยบังเอิญ
0: เช่นอาจจะเป็นหวัด
1: ครับ
0: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
1: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
0: โปรโมชั่นแถมไปอีก
1: แถมไปบางคนก็ตกใจเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
0: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันถึงความดันสูงด้วย
1: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
0: ุ
1: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
0: ควบคุมไว้
1: ใช่
0: ไม่ให้สูง
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
1: ครับ
0: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆแล้วเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
0: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยฮะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
1: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
0: ม
1: ที่ตับหรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
0: ไม่ใช่ยา
1: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
0: คุณผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ปังเป็นปะ
2: โอ้โหใช่ใช่เนี่ยเนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดห
1: าย
3: ท้องให้ส
2: ุ
3: ดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได
3: ้ไหมคะได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นจับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหม
3: ครับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีอาการปวดตามมาได
1: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับหนึ่งก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือหนึ่งข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างหนึ่งจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้ามก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างหนึ่งอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มก้มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
2: ใช
3: ่ใช่อ๋อ
2: น
3: ี่
2: นะสะบักนะคร
3: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอให้มันยื่นคอไปข้างหน้ายักบ่าใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
2: เอ้าสะบักคร
3: ับสะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
1: ดังกรึบ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียง
4: ก็ยืดไป
3: ยืดใช่ก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องทาโลออนมา
3: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อน

0: แรงแน่นอนค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลืองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
1: ครับ
2: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอก

0: ว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
1: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
1: ครับ
0: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionist ทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์ม
1: ครับ
0: ล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: เนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง

0: ่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่สองนะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่สามนี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทำอะไรซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาน
1: ะ
0: สัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าเอออาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
0: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร
1: ่
0: พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือน

0: สั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
0: ร
1: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
1: ้
0: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่ง
1: แย่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้ครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหมอ

0: หรือถ้าเกิดพ่อแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อ่ะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็แห
1: ม
0: เราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้า ดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์คิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวตัวเนี้ยพี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่
1: ตอนคุณไปหาหมอนะ
0: นั่นคือคำว่า ICU คือคุณลองนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณ

ือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ฉันจะคงให้ใจไม่หวั่นไหวโอ้เจ้าดอกไม้หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝน
0: ต้องระวังต้องระวังดี
1: ๆครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให
1: ้ได
0: ้ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อคร
0: ับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีมตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คืออ
3: าการมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี้ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: ร้องไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ

0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคําถามมาเขาจะฝากคําถามมา
1: ทํางานอยู่นะ
2: ทํางานอยู่
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยเขาให้มานั่งตรงนี้แม
0: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่อง
2: ครับ
4: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
2: กระเพาะ
4: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: ช่วงอกเหรอคะ
2: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช่หรือ
3: เปล่า
2: ครับใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างนี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่เมธผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยของพี่เมธเป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียดใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ
2: ์ร้องไห้แบบ
5: ดราม่
2: าอะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วย
2: ใช่
3: อารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับเลยนะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
5: เคี้ยวให้ละเอียด
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุน
3: นี่อย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ
2: ้
1: น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างไหมครับ
2: เรียนให้ทราบถามผมไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอ่ะคะ
2: นี่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่ไหมครับเพราะงั้น
2: จะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได
2: ้คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเราตรงนี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
2: ี้อ๋อครับครับครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
2: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเด
2: ี๋
3: ยวเราไปเจอกันหน่อยครับ
2: ผมครับผม
1: โอ๊ะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมนิจิตอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างนี
4: ้แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่ดังนี้โดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วๆกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
5: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
6: คือ
5: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าคร
4: ับ
5: หร
4: ือว่าอย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ฮะใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
5: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอเพราะว่าพวกนี้บางคนนี้จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะพอกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได
3: ้เรอด้วยไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะหายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
4: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้

0: ก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะเพราะมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงน้อยเคี้ยวละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดิมมันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: มีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรมั้ยคะ
4: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกไหมคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่สองหน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทำให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทำงานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: ครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิ
1: บ
0: เมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดแล้วทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีชั้นชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอื ือชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่ตะกล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
2: อย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะอาหารมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
4: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังเลยทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยคร
1: ับเป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
1: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
0: ครับโอเคค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
4: ครับผมแล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
6: อันนี้เป็นขวดพลาสติกหมดเลยคร
2: ับ ค่ะไว้
6: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
2: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
6: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
4: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
6: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังนะครับ
4: แยกขยะ
6: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
4: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
6: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
2: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
4: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงอยู่ดีลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
6: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
2: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันเวลาทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกว่าไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อัน
1: นี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่าครับ

0: ี่เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่อนแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าเราทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
1: ใช่แล้วถ้าหากทุกๆคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
2: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับคิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่ชายฉันหนาว
2: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
1: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
2: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
3: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
4: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
3: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: กรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะฉะนั้นอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อ

0: การช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่า1,000รายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมาถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
0: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอดังนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว้
0: ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
2: และที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนะสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศ เราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารนี่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า Clostridium botulinum มันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษนี้เรียกว่า botulinum toxin นั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อ Clostridium botulinum แล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเมื่อเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้แล้วจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปแล้วนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบหนึ่งที่คนนิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อ Clostridium botulinum มันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นเรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อClostridium botulinumโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารแล้วทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สากลดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อ Clostridium botulinum สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต ้มไปเรื่อยๆจนน้ำ

0: ที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
1: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100 ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปี๊บแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอร์สเซียนบูทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
0: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pHว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
1: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั่นจะเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนะนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขนาดนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่นะครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่ละนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังแล้วก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปีก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
0: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
1: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษว่าโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวัง

0: ในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคล้ายๆกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเลยแทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มนึงที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์

0: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเอ๊ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจ
2: ที่มาของยินดีผู้ชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีผู้ชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสชาติคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเด็กตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
2: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
2: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่คุณงานพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่าอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขากายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักเกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือ นะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนําว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าจากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียว

0: หรือเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลีเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลือกกินน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปลอดแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปลอดที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่1เกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่2ก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน นะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่2พอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์พักด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะอ นอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะระยะค่ะสำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์ นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสไพรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไร อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk Do and Don't

0: พาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะแปะไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่มือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติดเป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต
1: ่อคุณนี่มันข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คือน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะที
1: ่
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินและเฉลี่ยนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อคุณแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: จารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: จริงก็ต้องสัมผัสต้องจับ

0: ราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อน
1: คร
0: ับ นักกายภาพมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก
1: ็
0: สอนว่าอย่างนั้นเนี้ยเขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: เขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
1: แต่พออยู่ในน้ำ
0: ก็จะทำได้ง่ายขึ้น
1: คว่ำแบบนี้ได้เลย
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปโรงพยาบาลมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาโรงที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
1: ได้เล่นด้วยกัน
0: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัดนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาฉะนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือใช้กระแสน้ำก็มาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้วคร
0: ับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: เขาดูบอลให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยีบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการไปในตัวคร
0: ับกรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดา
1: เราไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่ให้เขาเอ็กซ์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: แต่อยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: ื่อกี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะ
1: ค
0: สมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยดังนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทร
1: ม
0: จนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี้
0: แหละค่ะ
1: ใบเดิม
0: เพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างๆไปที่ต่างๆไกลๆใช่แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ใช่ท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กๆนะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้อย่างเง
1: ี้ยคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาที คุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดแล้วยืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงคะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขา
0: ครับ
1: เราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดเสมอกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
0: ครับ
1: นะคะ

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไซท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับและคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมา Channel ด้วยนะครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
5: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
1: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีนึง
5: ครับได้ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุดหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะคุณโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่อง Drama Channel ค่ะ

0: ภาพไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะแปะไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่มือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติดเป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต
1: ่อคุณนี่กำลังข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงอกคือน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะ
1: ปอดแฟบ
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินและเสียดนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรวงอกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำก็แม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: อาจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรออ
1: ันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: จริงๆก็ต้อง

0: สัมผัสต้องจับก่อนอะไรอยู่ด้วย
1: เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อน
0: แ
1: ล้วก็ยังทำก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างนี้เขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรง
0: เ
1: ขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: ก็จะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: อกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กเนี่ยค่ะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนกันนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาฉะนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้ครับก็คือใช้กระแสน้ำก็มาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นและการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้วคร
0: ับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: ดูบอลให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยีบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็ต้องมาเ
0: ปลี่ยน
2: ต
0: ัวกรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดาเนี่ย
1: เอาไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข
1: ้
0: างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: กี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยนั่นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทรมจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่า

0: เนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี
0: ้ใบนี้แหละค่ะ
1: ใบเดิม
0: เพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค่ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจําได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างไปที่ต่างๆไกลๆ
1: ใช่
0: ใช่แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จําได้คร
0: ับของเล่นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กๆนะฮะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได
1: ้
0: ยืมกลับไปบ้านก็ได้ไ
1: งคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาที คุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดแล้วยืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษาน
0: ะคะแทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงคะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยมีวัฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดจะเหมือนกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
0: ครับ

0: นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันนะฮะอยู่ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันนี้
0: พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
0: ็
1: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอกลหมัดพยัคฆ์ไวรัสตับอักเสบบียุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้เซริง 3cc นะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะ นั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5 ซีซีและฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะ
3: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เสือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะดูมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น
4: ภาวะเท้าแบนคือภาวะที่มีความผิดปกติของเท้านะครับทำให้อุ้งเท้าด้านในของเท้าเนี่ยแบนลงซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บในคนปกตินะครับเท้าทางด้านในเนี่ยลักษณะจะมีอุ้งเท้าสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าในคนที่เป็นโรคเท้าแบนเนี่ยด้านในในอุ้งจะหายไปเลยมันจะแบนราบไปกับผืนส่วนใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบในช่วงแรกๆตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีเท้าแบนแต่ว่าอาการจะยังไม่มีอาจจะยังไม่เจ็บเนื่องจากว่าเส้นเอ็นยังดีอยู่กระดูกยังดีอยู่น้ำหนักยังไม่มากนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงวัยกลางคนเช่น 40-50เส้นเอ็นเริ่มมีการอักเสบเรื้อรังเริ่มเปื่อยหรือว่ากระดูกเริ่มมีความเสื่อมก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นได้ครับ
5: เป็นโรคเท้าแบนค่ะคิดว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วนะคะแล้วก็เป็นกันทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็เป็นพี่สาวก็เป็นนะคะแล้วก็ตัวคุณป้าก็เป็น
4: ในภาวะเท้าแบนเนี่ยคนไข้ที่มาตรวจนะครับก็จะมาด้วยอาการเจ็บทางด้านในของอุ้งเท้าหรือว่าบางคนก็จะเป็นเจ็บทางด้านข้างเนื่องจากกระดูกมันไปชนกัน
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับที่ผ่าข้างซ้ายไปโอเคอยู
5: ่ค่ะโอเคค่ะ
4: แล้วข้างขวาเป็นไงครับ
5: ข้างขวามันเริ่มปวดปวดนะคะ
4: เดี๋ยวหมอดูเท้านิดนึงนะจ๊ะ
5: ค่ะ
4: ภาวะเท้าแบนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นเท้าแบนแบบยืดหยุ่นก็คือถ้าคนไข้ยืนอยู่เนี่ยเท้าจะแบนไปกับพื้นแต่ถ้าให้เขาเขย่งอุ้งเท้าจะกลับมาถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเป็นเท้าแบนแบบยึดติดคือไม่ว่าจะยืนกับพื้นหรือว่าเขย่งเนี่ยก็จะยังแบนอยู่เหมือนเดิมทั้ง2แบบมีสาเหตุต่างกันนะครับในแบบแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะสาเหตุเกิดจากเส้นเอ็นที่ทำงานได้ไม่ดีเส้นเอ็นทำงานได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดภาวะเท้าแบนเกิดขึ้นส่วนในแบบที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติของตัวกระดูกครับอาจจะมีการเชื่อมติดของตัวกระดูกที่บริเวณส้นเท้าทำให้มันเท้าเนี่ยมันแบนแล้วก็ยึดติดอยู่ในท่านั้นครับ
6: กระดูกเท้าขึ้นลงนี้ไม่เจ็บนะครับ
7: ค่ะไม่เจ็บตอนน
6: ี้โอเคกดทางด้านในนี่เจ็บไหมครับ
7: เจ็บค่ะเริ่มแล้วค่ะ
6: แถวๆนี้เนา
7: ะ
6: ทางด้านข้างนี่เจ็บไหมครับกดด้านข้างนี
7: ่ข้างนี้ไม่ค่ะ
6: ไม่เจ็บเน
7: า
6: ะ
7: เจ็บแต่ข้างนี้ค่ะข้างซ้าย
6: โอเคแถวนี้โอเค
4: ก็เท้าข้างนี้ก็เป็นโรคเท้าแบนนะจ๊ะเหมือนกันสองข้างน
7: ะ
4: ส่วนข้างขวาเนี่ยก็เริ่มมีอาการอักเสบของเส้นเอ็นนะครับการรักษาภาวะเท้าแบนนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดกับรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนะครับ ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆ2อย่างก็คือ1คือปรับทรงรองเท้าแนะนําให้ใส่รองเท้าที่มีหนุนอุ้งเท้าทางด้านในครับเพื่อให้ปรับทรงเท้าเนี่ยจากที่ไม่มีอุ้งเนี่ยให้มันกลับมามีอุ้งแล้วก็2ก็คือเป็นการบริหารเส้นเอ็นทางด้านในของเท้าให้มันแข็งแรงขึ้น
6: อันนี้เป็นแผ่นเทอร์ราแบนนะครับเอาไว้บริหารเส้นเอ็นนะจ๊ะเวลาวางอย่างนี้นะแล้วก็บิดเข้าไปแล้วค้างบิดเข้าไปนะแล้วก็ค้างก็นับไป10วิค้างเลย10วิแล้วก็ค้างไว
5: ้2 3 4 5 6 7 8 9 10
6: เนี่ยเวลาดึงเนี่ยมันจะล้าตรงนี้
5: ตึง
6: เส้นเอ็น
5: เป
6: ็นการบริหารเส้นเอ็นนะ
4: การรักษาภาวะเท้าแบนแบบผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาเพื่อจะผ่าตัดปรับแนวกระดูกปรับทรงเท้าจากแบนให้มาเป็นมีอุ้งมากขึ้นผ่าตัดต่อเส้นเอ็นหรือว่าในรายที่แบนมากเริ่มมีข้อเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นผ่าตัดเชื่อมข้อในเท้า
6: อาการของคุณป้าเนี่ยมันยังเป็นไม่เยอะนะเพิ่งจะอักเสบเป็นมาไม่นานก็หลักๆก็หมอให้แผ่นรองไปใส่แล้วก็บริหารเส้นเอ็นแล้วเดี๋ยวให้ยาไปทานนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวนัดมาดูอีกทีดูอาการว่ากันคราวหน้านะครับ
4: สำหรับผู้ปกครองที่สังเกตว่าลูกหลานตัวเองมีภาวะเท้าแบนนะครับก็สามารถพามาตรวจพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในเบื้องต้นได้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ก็ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: เกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล
1: ้
0: วน
1: ั่
0: นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: รียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกว่าเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบใช่
1: ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค่ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างงี้ใช่ไหม
1: คือ
0: raw food อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: เนยถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายง่ายมากอันน
0: ี้แน่นะฮะ
1: แน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจากขนมปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีตเนี่ย
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำอย่างสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางอย่างนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานนิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครั

0: แต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ใช่อันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเราก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: บายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือกินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลาย
1: นอกไม่สวยอันนี้มีต้องคมนะคะมีไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก
0: ็นี่ฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ได
0: ้ละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้ okay,
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศกรีมเนี่ย
0: ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทานอ
1: าจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปุ๊บปิดเรียบร้อยนะคะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมจะทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: ใช่แล้วมันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริ งด้วยจริงด้วยโอ้
2: เหนียวจริงเลยฮะแล้วไม่ได้ใส่อะไรนะ
0: แ
2: ค่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: จะช
2: ิ
0: มแล้วใช่ไหม
1: อร่อยมากเลยบ้า
2: แต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวไปแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้ว
1: แต่นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณแอสเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: ต้องรีบชิมอ่ะเดี๋ยวละลาย
1: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
0: หอยติมก่อนเนาะ
1: ก่อนเลยใช่ไหมฮะ
0: หอมมากอร่อยมาก
1: เนียนหอมหวาน
0: ใช่อันนี้อีกอัน
1: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
0: ต้องบีใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
1: จะต้องด้วยกันนะจะ
0: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
1: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกัน

0: ปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่าการยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
0: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีม
1: มะม่วงน้ำดอกไม
0: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ค่ะ
0: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมั้ยกินแล้วต้องมีน้ำด้วย
0: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
0: อีกแล้วนะฮะ
1: ไอศกรีมแ
0: ตงโมอัน
1: นี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
0: อ๋อูนี่เป็นลอลลี่ป๊อปเลย
1: ใช่
0: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดส์ค่ะ
0: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
0: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงครับอย่างนี้

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก
0: ่อน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใช
0: ้
1: เครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได
0: ้เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะนี่คือปอกสดค่ะ
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งไหมได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณอาจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ่ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงแตงโมใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: ไปเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี้นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะ
1: ฮะ
0: ง
1: ั้
0: นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว
0: ้อ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเต็มค่ะพอละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: เยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคอันนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใช่ค่ะลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโม
1: ก็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศครีมอ๋อ
0: เส
1: ีย
0: บไว้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราใช้เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีอีกนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ

0: ราก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมนะครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2 อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2 อันนี้
1: 2 อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันนะคะ
1: อ๋อนี่เราเลือกใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: คร
0: ับ มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โหนี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3 สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: อ่า

0: ันนี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะ
1: ม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
3: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะไม่ล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็ใส่นั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจแล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: เมลอนพาราไดส
0: ์ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่ในน้ำอันนี้เราไปน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ก็ได้
2: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะจรวดมาแล้ว
1: เป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมเราอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มอะไรก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
2: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
3: อาจารย์ชันหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายมั้ยเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: อย่าพูด
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไร
0: แบบผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ๆ
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับ1ต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุน2
1: ครับ
0: อุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทาน
1: อ
0: ยู่ได้ยาวๆอันที่3เอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตามมา
0: ตรงนั้นเหรอได
1: ้
0: ตรงไหนอ่ะ
1: เนี่ย
0: พี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย
1: ดูดีดีดูดีดีดูดีดี
0: มันตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้วยังไม่เห็น
0: ไหนอ่ะ
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีๆเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแพง
0: กำแพง
1: เออ
0: ไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: ใช่
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที
1: ่
0: 2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: น้อง
1: สวัสดีคร
0: ับสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช่
0: แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: ว
0: เอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขา
0: ทำไมครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการออกกำลังกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อนนะครับ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครับก่อนนี่เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับ ช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกแล้วก็
1: ไอโซทอนิกไอโซเมตริกทั้งเกร็ง
0: ไอโซทอนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว
0: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลองอ
0: ันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิงตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
1: ยัง
3: ไม่หมดค่ะเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลย
1: ย
0: ่อยครับย่อยอีกนิดนึง
2: ตัวตรงจริง
1: เก่งครับนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อย
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
3: ต้องล็อกไว
1: ้พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่าง
1: น
3: ี้
1: ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง
3: มาสู้ประมาณช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
3: ได้ไหมคะ
1: ฮึบ
3: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปุ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งช้านะโอ้โห
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งขา
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
3: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึง
0: กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้
1: หน้าอกนะครับไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับอีกแล้วสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควร
1: คร
0: ับเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมน้องอิงจะนำ
1: มาเราลอง
3: คราวนี้ลอง
0: มาอิงจะอะไรครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
3: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
1: ่
3: ะ
1: ลองลงครับงอศอกโอบขากำแพง
0: เฮ้ยลงต่ำกว่านี้ได
3: ้
0: ไหมปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
3: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
3: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
3: ้
0: ข
3: ยับ
0: เฉพาะแขน
3: โอเคค่ะ
0: มา
3: ลองไง
0: ดูปึ๊บนั่นแหละ
1: ดีขึ้น
0: นั่นแหละช้าๆลงช้า
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้น
0: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมเลย
3: ทีมไว้ทำด้วยกันเร็ว
1: ทำด้วยกัน
0: อยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
1: ถอยหลังขึ้นไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเค
1: ลอง
0: ด
1: ูลองหนักขึ้นไหมครับ
3: หนักขึ
0: ้
3: น
0: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ไม่มีตัวล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกเที่ยวลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
1: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับผักมาครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
3: ถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
3: ทำไงคร
1: ับมาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมา
3: เหมือนกันอ๋อต้องแบบทำเร็วมาก
1: ตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลังทำไงอ่ะ
1: ได
0: ้
1: ไหม
0: งงอ่ะ
3: หลัง
0: หลังได้ด้วย
1: หลังกะไรนะครับจริงๆปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
3: ี๋
1: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
3: คิดไม่ออกเหมือนกัน
1: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
3: ม
1: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของ ตัวโรเตเตอร์
0: นี่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่โรเตเตอร์นะฮะเ
3: รา
1: จะ
3: พิงแขน
1: ใช่
0: ล็อกกระสอบไว้
1: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
0: เ
1: ห
0: ยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
0: นะมาขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
1: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไ
3: ง
0: คัน
3: หร
0: ือ
3: เปล่า
0: ใช้กายเอง
1: อ้าวมานะครับซอกคืออะไรนะครับ
0: มา
1: โอ้โหนะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะครับไหล่ใช่ครับ
0: โอ้ตึงตึง
1: บิดลอง
3: เวลาพับลงนี้แนวราบ
1: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
0: โอ้เก่งเก่ง
1: ขึ้น
0: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
0: โอ้ยิ่งช้ายิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: ลองช้ายิ่งช้า
1: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
3: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
0: ช้า
1: ๆศอกให้ระดับหัวไหล่
0: แล
1: ้
0: วศอกติดกับพื้นแพงมั้ย
1: มือแตะเอาขึ้นแต
0: ะเราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
1: อยู่ระดับ
3: หัวไหล่มันเกรงมากค่ะ
1: จริงๆท่านี้ถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นการที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผัดจะดึงอะไรต่างๆมันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
0: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
1: ้
0: ถ้าเราไม่แข็งแรง
1: ใช่เพราะ
0: งั้นแต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
1: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
0: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
1: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
0: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดาอ่ะ
1: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
0: ล็อกเลย
1: ต้องอยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่านที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
3: เดิน

0: โอ้สบายมาก
1: ตั
0: ว
2: นี่เดิน
0: โอ้นี่
2: ไหน
0: นี่ฉลาดนี
2: ่เดินขึ้น
0: ง่าย
2: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
1: ไม่เห็นขึ้นเลย
2: มันขึ้นไหม
0: นี่ไงขึ้นไ
2: หมเอาต
1: ั
2: วมันก็ยังอยู่เลย
0: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
2: ตอนนี้เดี๋ยวดูพ
0: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี่
2: ตอนนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับนะครับมือเท้านะครับ
0: ไหนเดินขึ้น
2: เดินขึ้นยัง
0: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
2: ่ถอยด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
0: โอ้พี่รู้ว่าตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
2: ่เรียกขึ้นแล้ว
0: อ๋อคือตัวขึ้น
2: ใช่
0: แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
2: ใช่
0: สุดยอด
2: อ้าวมาโอเคอ
0: ันนี้ได้อะไรครับ
2: ได้หมดเลยแกลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
0: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
2: ใช่
0: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
2: ไม่เชื่อใช่ไ
0: หมจริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
2: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอ่ะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
0: มันได้หมดเลย
2: หมด
0: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
2: ใช่
0: ขออีกทีครับพี่ต้น
2: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะเอาวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
0: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
2: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
0: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
2: ับ จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
0: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
2: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
0: โอเคมา
2: เอามือวางครับเหมือน
0: ว่า
2: ดันพื้น
0: เข้าไปใกล้ก็ได้
2: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
0: เออจะได้ไม่ลื่น
2: อันนี้ยก
0: ค่อยๆถอย
2: เก่งแขนเก่งไหล่นะครับเก่งตัว
1: มันลื่น
2: อ่ะช้าๆอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
1: ัน
2: ข
1: ึ้
2: นอย
1: ู่
2: ก
1: ับ
2: ใช่หนักมาก
0: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
1: เกิดบาดเจ็บ
0: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
2: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้ไว้แขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
0: พี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผมอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี้ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
0: ่
2: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาน
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
2: ขนาน
0: ไม่ใช่แปะๆแล้วขึ้นไปเลยไม่เอานะน้องไม่ได้ทำงานกับใคร
2: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
0: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
2: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
0: โอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลย
2: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
0: โอ้โ
2: หดีครับช้าช้ามากขึ้น
0: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
2: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลงลง
0: ได้กำทองไหม
1: ได้ค่ะ
0: มันสุดยอดไหม
1: ถ้าเพราะมันต้องเก่งตัวแบบให้
3: ประคองอยู่
1: ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลย
1: อันนี้เราก็พยายามเกรงที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะฮะไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้นมาครับยกเหยียดขึ้นให้เป
2: ็
1: น
2: ตรงนะครับเอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: เร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: เดือนที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
2: ใช่ก็เกรงนะ
0: โอเคลงมาน
1: ะครับลอง
0: ชอบไหม
2: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
2: ้ที่บ้านมีกำแพง
1: ค่ะ
2: ด้วย
1: ท่านี้เรา
0: ผมลองทำพวกนี
2: ้เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังเลยนะ
2: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็

0: อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้อนเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก
2: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกร็งและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
3: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
2: ช่วงลงไม่อยากจะลงเร็ว
3: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
2: เท่าที่ได้นะครับ
3: ขึ้นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
1: พี่บอยเริ่มไม่ไหว
3: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
2: มา
3: ครับจำท่าวิดพื้นได้นะครับ
2: จำได้ครับ
3: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
2: ระดับความถนัดของคนนะครับ
3: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
2: อ๋อนี่โอ้ยท่าจับเป็นต้นชอบ
3: มาซ้ายสูง
2: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
3: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
2: บอกไม่เห็นบอกเลย
3: มาซ้ายสูง
1: สมาธิอยู
3: ่สูงซ้ายสูงจริงท่านี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ท่านี้หนัก
3: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
2: ต้องเผื่อเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
3: เอาโอเคพลิก
1: พลิก
3: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
1: กระดูกก๊อบแก๊บ
3: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
2: แผงแผง
3: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอนเท้าวาง
2: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
3: เท้าวาง
1: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
3: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
2: สบายใจละ
3: ยกเหยียดยืดขึ้น
2: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะคร
3: ับ ยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
2: หมดเวลาสุดยอดมาก
3: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
2: ฮะ
1: อีกข้าง
2: แล้ว
3: อ๋อที่
2: เพราะเราต้องเป็นต
3: าม มา
2: ผมว่าวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
3: อ๋อครับครับ
2: ถามน้องอิงเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
1: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี
3: ้
1: พอได้ห้าท่าไปนี้แบบอุ๊ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
2: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้เต็มใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่ค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันนี้อาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะ

0: ะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

คือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกมั้ยครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่

0: งานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่หัวใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่าอ่ะมานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรพี
1: ่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงครับ
0: เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: เลยครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองแบบคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: มีบันไดแล้วก็ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9 เมตร 10 เมตร
1: ได้
0: เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลาไหมหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี้เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอมองว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี้นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่สามเลยก็คือเป็นอุปกรณ์

0: ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
1: ็คือ
0: ถ้าใช
1: ่
0: ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
0: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพอในงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
0: ้
1: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยวันที่อยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
0: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
1: เสี่ยงเลย
0: ใช่
1: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
0: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเยอะครับอ๋อ
2: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน 2. ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
1: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
1: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
3: ครับผม
1: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
3: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
1: ครับ
3: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
1: ก็ต้องดู
3: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
1: า
3: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
1: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอะแหละแต่อยู่บนที่สูง
3: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
3: ครับผมเป็นลูกม
1: ือดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
3: ่ครับผม
1: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
3: นิดนึงครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
3: ่
1: มันต่างกันไหม
3: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
1: โอเคกว่า
3: ครับผม
1: ก็คือน่าจะเซฟกับเรามากกว่าบันไดนี้ที่เราพลาดไป
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได้
3: ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติการต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลางาน

0: ็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
1: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
2: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
1: อ
2: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจ
2: ต้องระวัง
1: ไปเลย
2: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
2: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
2: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
2: ครับ
1: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
2: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแต่ไม่ต้องขึ้นลง
2: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
2: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
2: ใช่
1: เกิดสะดุ้งตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
2: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
2: ่แล้วแต่สถานที่ครับ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
2: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
2: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
1: อ
2: ย่างฮะแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
2: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มากๆม
2: ี
1: เช็คเรื่องความดุงความดันต้องไหมฮะ
2: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
2: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
2: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
2: ก็มีบ้างครับ
1: มันช่วยไหม
2: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
2: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
2: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
2: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
2: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
3: ับ อันดับที่2ก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุด
3: ค่ะ
1: ไม่ดื่มดีสุด
3: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมครับ
3: อ๋อมีมากเลยค่ะตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
1: ้
3: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัยม
3: ี
1: การตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
3: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้คุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงก่อนลงมาด้วยนะ
3: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
3: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะ

0: ก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: โรคเบาหวานกับโรคไตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการศึกษาที่พบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาส

0: รคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้นะคะแล้วเกิดการอักเสบโรคเบาหวานก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเบาหวานอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเบาหวานแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทันตกรรมมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทันตกรรมเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทันตกรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร
1: คือผมมาเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคเบาหวานอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: ทุกครั้งที่แปรงฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
0: อาจจะเป็นทำนองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะแผลหายช้าไหมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมเมื่อมารักษาทันตกรรมนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
1: ใช่ครับคือพอดีผมมาไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
0: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติดฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้าไปทำความสะอาดลดการอักเสบของเหงื่อนะคะพออาการบวมลดลงแล้วอาจจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องของรีเทนเนอร์ค่ะในกรณีคนไข้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่คนไข้จะรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ทานอาหารเมื่อมารักษาทางทันตกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางทันตกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคเบาหวานนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคเบาหวานอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะ สารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้มองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามา Channel นะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้า

0: ฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโลกหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันเลยครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
1: ครับผม
0: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
1: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้านเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
1: อ๋อคงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
0: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมาก
1: ครับแล้วก็คนเยอะ
0: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
1: ก็นิดหน่อยครับ
0: จริงว่าอาจารย์เล่นอยู่เหรอ
1: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
1: ใช่
0: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
1: ครับ
0: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที
0: ่
1: เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
0: ๆ
1: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
1: ครับ
0: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
1: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
0: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
1: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
0: ึ่
1: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นนะครับ
0: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
0: ในกรณีประเทศไทย
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
1: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสตรีสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
0: โอเค
1: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับหนึ่งครับ
0: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
1: ่
0: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
1: ๆครับผม
0: หน้าร้อนอ่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
1: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
0: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
1: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
0: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
1: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
0: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้ได้
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องเลย
0: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
1: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
0: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับ
0: อา
1: จเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีว

0: รือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: ครับแต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกัน
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันรุนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันเนี้ยเดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการอาจารย์ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
0: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
0: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
0: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
0: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
0: อ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
0: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยนึกแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับอันนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ่าเช
0: ื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
0: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันค่าไม่ถูกตัว
0: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
0: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิดside effect หรือว่าผลข้างเคียงหรือไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่1 นะครับอันที่2 สิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั้
0: งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่1ผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
1: ครับ
0: อันที่2มันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้าม
1: า
0: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
0: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันหมาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวดี
0: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
0: ใช่คุณแคร์หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
0: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ถ้าคือแบคทีเรียเหรอ
0: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
1: ีย
0: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
0: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
0: ครับ
1: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
0: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรีย
1: อ
0: าการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรี

0: ใช่ไหมนะครับแบคทีเรียแน
1: ่
0: ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำๆพอทำงานได้บ้าง
1: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักเกินน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยมันน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
0: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียครับ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1จะได้มั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่2จะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจึงไม่ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยครับอาจารย
0: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
0: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
1: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
0: มีเป็น
1: ตับอาจารย์
0: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไง
0: คราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
1: ้
0: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้อีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
1: หมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอ้ตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
0: สายพันธุ
1: ์สายพันธุ์ในนั้นอีก
0: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอมิครอนใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
0: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอะฮิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนนึงหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
0: ต้อง
1: ไป
0: ใช่
1: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต
1: ์
0: เชื้อรา
1: ครับ
0: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษ เป็นจากเขาเรียกว่าสาร

0: พิษก็ได้ครับ
1: โอเค
0: เป็นได้หลายมากครับ
1: อ่ะแต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
0: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
0: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจูด
0: ๆใช่ๆเอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
0: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวัน2วันก็หาย
1: อ่ะไม่รุนแรงมาก
0: ไม่รุนแรงมากใช่ครับ
1: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเกลือแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
0: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วเกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
0: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ
0: ้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ okay. แล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพ้ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกไปจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสเนี้ยถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
0: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายครับต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคไอ้กลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่จะบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึสเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึสไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
0: ครับ
1: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทําก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่มั้ยครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูก

0: ทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ
0: ๊ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
0: ์วันดี
1: ใช่ใช่
0: ใช่เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่ด้วย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ
1: ่
0: ะไม่ขาดแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
1: ้โอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมคร
0: ับอ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: อ๋อเหรออ
0: ่า
1: ผมจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
0: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได
0: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอละนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอละ
1: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
1: okay.
0: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: ยาฆ่าเชื้ออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย์
0: แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
1: ้ก็หายละต้องหาย
0: ใช่
1: โอเค
0: เราไม่ให้ยาวันนั้นครับ ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
0: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไป แก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก็ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให
0: ้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆหลักการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรอดอ่ะมันจะมียาชนิดนึง
0: ระบบ
1: น
0: ั่
1: นถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ปะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทํายังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลําไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ํากลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ําไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลําไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวเนี้ยไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทําลายเซลล์ลําไส้ทําให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ําได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาฉะนั้นทํายังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้เซลล์ลําไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะคร
1: ับ
0: ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยอะครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผลัดใช่ไหมครับผลัดหนึ่งผลัดสองผลัดสามผมเป็นผลัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบส้วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองจริงก็เลยกินสรุปผมกินเม็ดยาตัวนั้นไปอ่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
0: ห
1: ายยากมาก
0: ใช่
1: เพราะมันแบบของมากมาก
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคร
1: ับ โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไงไม่รู้เหมือนกันอาจารย์กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เถอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วแค่นี้มีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆ
1: โอเค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวก dairy product ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่งามอีกเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัลโมเนลล่า
1: ซัลโมเนลล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมัน

0: ปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแล้ว
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เออ
0: เขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงมันอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
1: ไอ้สมุนไพรเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและจะมีมูกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอางี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
1: ่โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่เนี่ยไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะคันทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะ
0: อร่อย
1: ไ
0: หมถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่เนี่ยก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: มันอยู่ด้านนอกเหรออาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบนี้มันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได
0: ้
1: กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละ
1: โอเค
0: แต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกครับนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์ซือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
0: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดีไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได
1: ้
0: สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
1: ครับ
0: คนนี้โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
1: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนตัวนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
0: ยาก
1: ใช
0: ่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเราก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในปอดอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้อง สามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
1: เป็นชื่อของตัวรับ

0: คือถ้าเกิดไอ้ไวรัสตัวนี้มันรับกับไอ้ตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
0: ต้องดูอีกที
1: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
1: ตัวไหนครับ
0: ไอ้ตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
1: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
0: ้ครับ
1: อยู่แล้วครับ
0: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันนี้ตอนนี้อาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
1: กลัวทั้งสองอย่าง
0: ไม่เลยสองอย่างเลย
1: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถ
0: ึ
1: งแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
0: ผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่นะฮะ
0: ครับ
1: ที่สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านฮะ
0: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
1: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
0: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
1: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
0: ่โอเค
1: ครับ
0: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
1: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: โอเค
1: ใช่
0: โควิดมีไหมครับอาจารย์
1: โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
0: โอเค
1: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ห้าปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วเอาง่าย
0: ๆโอเค
1: ครับ
0: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
1: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
0: ครับ
1: ถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เราจะทำให้เสร็จแน่ถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยไม่ได้สูงนะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสัตว์น้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสก์ได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมสก์เพราะงั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
0: ครับ
1: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
0: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
1: ใช่
0: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมาก
1: ๆหรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไป
0: ครับ
1: พอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
0: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
1: ใช่แล้วไอ้อันที่สองคือไข้หวัดใหญ่แล้วที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกันถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
0: โอเค
1: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
0: โอเค
1: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง
0: ครับโอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับและก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
1: ับ
0: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ5ถึง15ปีนะครับจ้ะชื่อมัน

0: แบบอะไรวะเนี่ยไข้อีระมิดแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นเนี่ยเป็นโรคแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำๆเขาก็เลยเรียกว่าอีดำมีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่น
1: ใช่
0: มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดงแดง
1: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสทั้งแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตโคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตรปโตโคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ป่ะคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำมีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคัสกลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่
1: แล้วที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคคัส
1: ใช่
0: ชนิด A
1: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
0: ครับ
1: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
1: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
0: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช้แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปเรียนได้
0: เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
1: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: ไม่แพ้เลย
1: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมครับอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่คร
1: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
0: อ่าแล้วก็ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
1: พวกนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นอย่างที่สองก็คือภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
1: คนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
0: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก
1: ็
0: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
1: ้ตัว
0: แบคทีเรียตัวเนี้ย
1: ใช่
0: มันจับได้ดีกว่า
1: ใช่ครับใช
0: ่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่นะ
0: อาจารย์ยังเป็นอยู่
1: ตอนอยู่20กว่า
0: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
1: ใช่
0: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
1: ็ไปหาหมอดีกว่า
0: ไปหาหมอเลย
1: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
0: โอเค
1: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็รักษาได้นะครับ
0: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้
1: อะม็อกซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี
0: ้โอเคไม่เคยดื้อ
1: แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไวแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติกได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
0: ไข้อะไรนะครับอาจารย
1: ์ไข้รูมาติก
0: มันคืออะไรครับอาจารย
1: ์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
0: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
1: ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
1: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
0: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
0: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
1: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
0: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
1: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบเหรอคร
0: ับ ประมาณนั้นนะครับ
1: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นไวรัสละ
0: โอเค
1: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
0: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
1: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูชมพูมากกว่า
0: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทั่วเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ้มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเลยเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
0: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
0: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
1: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
0: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วทำไงดีครับ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วฮะก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
0: โอเค
1: กว่าไม่ใส่นะครับ
0: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนชั้นกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นๆกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้
1: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
0: โอเค
1: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
0: ครับ
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
1: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
0: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
1: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
0: ครับ
1: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
0: โอเค
1: ไปได้ใช้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
1: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
0: ผมนี่เถียงที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับนะไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคเราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ผมต้านออกอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆด้วยการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะ

0: ทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
2: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายระดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเนาะ
2: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนคลายนี้เจ็บไหมเจ็บไหมครับ
2: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านหน่อยสิครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการภาพบำบัดโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาวอวีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโบวีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโบวีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโบวีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโบวีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช่ไหม
3: ใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลย

0: เกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
1: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วที่เล่นมา
0: 15 ปี
1: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
0: เ
1: นี่
0: ยเคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
1: เคยเล่นเทควันโด
0: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาตอนผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็ให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโบวีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มาน
2: ซ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโบวีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
0: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
1: พอดีครับ
0: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
1: คล้ายๆเลย
0: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
1: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
1: อ๋อใช่
0: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมโค้งอาหารกันนะสมมติยิ้ม
1: ยิ้ม
0: ยิ้มยิ้มไหลหายนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
1: โอเคครับ
0: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
1: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปเดินของท่านกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช
1: ่โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชุนชายนะครับเจ็ดคำครับมาพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวีนัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้าเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธ
0: โอ้โห
3: ดีขึ้นไหมแล้วเราดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
1: ไ
3: ฟนั่ง
1: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และเ
1: ฮ้ยขาข้าง
3: ป่ะไปเดี๋ยวค่อยขาไม่ไม่ค่อยหลังค่อยหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากคนนะครับลองดูลองดูเตะปึ๊บแล้วก็โดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอะแมวหน้าอ่ะมาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
3: คร
1: ับ
3: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มลุ้มหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นจะโดดขึ้นมือล็อกรวมสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
3: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
3: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปช็อตแพ้เจ็บโอเคไปอ่ะใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
1: โอเค
3: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโอวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
3: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
3: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ถังกัง
3: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโอวินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
3: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
3: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
3: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
3: เดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับดองชึงออกยิง

0: ไม่ชา
1: บ้าก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
2: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
1: ไม่มีนวม
2: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
1: เดียวกันเลย
2: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
1: ครับ
2: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
1: ้ฟาว
2: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
1: ม
2: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
1: ครับ
2: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
1: จะไม่
2: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้มือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
1: โอ้ดูความแรงด้วย
2: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บสะบัดปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
1: ก็คือ
2: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
1: ม
2: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดำออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
1: ออ
2: กขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับ1สอง
3: ดีครับ
2: สาม
3: ดีครับ
2: สี่ห้า
3: หนึ่งสองดี
2: สอง
3: หนึ่งสองดีครับ
2: สาม
3: ปึ๊บดี
2: สี
3: ่ดี
1: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
2: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับพอครับอ่าขอบคุณครับขึ้นมาครับผมอ่ายิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เนี่ยออกมาเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระหนีบการเอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหมครับ
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะรู้มั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
2: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทําทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
2: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลําหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลในการกระโดดหนีบคอดองเชือกอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
2: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลย ลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
5: ใช
3: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
5: ใช่
2: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
3: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบเออพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
4: ต้องชิมบลูทูธเลยเนี่ย
3: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
4: เฮ้ย
3: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคนซ้อม
3: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: เจ๋ง
4: จริง
2: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
1: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้อ่ะก็น่าจะ
1: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
6: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
6: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกยังมีกําลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
6: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
5: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
3: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
2: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
3: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
2: ้
3: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมอะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่สตาร์โววินัมตรงสนประชาชื่นนะครับ
2: ครับ
3: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็นโปรเซสที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
1: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชียลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เ
3: รา
2: วิ่ง
3: ดูหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นครับ
6: กำกับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักเด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันอ่ะ ซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดู

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์เดอะไลฟ์นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: สังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ย

0: แข่งกันเป็นระยะยาว
1: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเค้าเรียกว่านักกายภาพบําบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
0: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
1: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
0: ใช่ครับ
1: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได้
0: ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
1: เ
0: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
1: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนะครับ
0: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
1: ฮะ
0: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
1: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
2: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
1: ้
2: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
1: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
2: ใช่
1: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
2: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
1: ครับ
2: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
1: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
0: ระดับเซลล
1: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
2: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
0: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
1: ขึ้นลงไป
0: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
1: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
1: ์
0: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
1: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
1: เป็นทีมเลย
0: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
1: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
0: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
1: เอาหมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
0: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
1: ไม่ได้ใช้
0: กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้ออ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเหตุ
1: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบ
0: มันรีบ
1: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
0: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ทั้งหมด
1: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
0: อันนี้ก็
1: เป็นไปได้
0: ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
1: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
0: กระตุ้นกล้ามเนื้
1: อ
0: เพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
1: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พ
1: อ
0: มันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่อง isokinetic นะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้าม
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะคร
0: ับ
1: ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬ
0: าน
1: ะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะ
0: นั่งทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปยังไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวที่เบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโ
1: อ้ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลล์สองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตรงนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดไปเลยคุณเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่อนนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอครับคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริงๆไม่ได้เรามีมีโครงใช้ตัว
0: เฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที
2: ่ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลง
0: โอ้โห
2: ออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่าเออกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
1: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
1: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ ครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้
0: พอใช้ได้ใช่ไหม
1: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
1: พอได้อยู่ครับ
0: โอเค

0: าการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
1: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: บาดเจ็บนะครับก็ปัญหาบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
1: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
1: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับ
0: คือ
1: ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
1: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
1: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปแต่ตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
0: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
1: ใช
0: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
1: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสิร์ฟด้านข้างกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
1: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆอะครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
1: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
0: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นหรอครับ
1: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเงี้ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
1: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MRI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MRI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่คือ
1: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
0: มีการฉีกขาด
1: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
0: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
0: ดังออกมาข้างนอกเลย
1: ครับ
0: ก็คือเจ็บเลยแล้วก็เจ็บแน่นอน
1: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อ
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็ว
0: คร
1: ับ แต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
1: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
0: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
1: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บหรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการ

0: คลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะ
0: เกิดการเสียดสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนหนึ่งพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมติขึ้นนี่คือเส้นเดิมมันขาดไปแล้ว
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสะบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสะบ้าที่เราเห็นนะฮะหัว
0: เข่านี่นี่กระดูกสะบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้
1: อ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: ตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย69เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามายังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ เพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันหนึ่งกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นเต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: ช่วยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กระวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับอะค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิศครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ีครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ 4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
9: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
8: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริ งๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงคร
0: ับนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากเลยนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบวยอย่าหลับบวยข้างอันตรายมากอย่าหลับบวยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วงการนอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้อเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราย่อยเที่ยงแล้วย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือ 1:00 นมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันจะเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะครับมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทำ1 2 3 4แล้วพอเราทำได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทำเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสำหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทำยังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทำ
1: แต่สำหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่1 นะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้น ถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงเพราะง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรง
0: มัน
1: ร้อนมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายหนังจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอหัดไหลย้อนมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปั๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
0: แต่ถ้าบางคนสักแผ่น
1: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันทำอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: หนึ่งขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่ไหมครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาแล้วเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับไหมครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยหยุดลักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6 โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6 โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5 ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45 นาที อีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับ นะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะ คนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเงี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงครับคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนนะถ้าอย่างคุณบุ้ยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพ
0: ออ
1: ันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้เราตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได้นะครับพอตื่นเช้ามาเราอาจจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานเหมือนที่ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียๆครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียๆมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ย39-40แล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: ฮะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้น นะครับมันก็จะมีผลตามมา
1: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
1: ้
0: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
1: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับ
0: ครับ
1: เลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับศิริราช The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางละมาชาแนลนะคะ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy ทอจ่าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดค ือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ย1ช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่คีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยกับ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai

0: โซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy ไทย2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
2: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจ จจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอเราไปออกกำลังกาย

0: รู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกาต์มันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าเอออาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆ อะไรเงี้ยครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
2: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวนึงว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกดตัวหนึ่งเรียกว่ากดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกดยูริกลดลงทำให้กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
2: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้คะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนเยอะอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดเนี่ยที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
2: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
2: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไต

0: นะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
1: ้
0: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
1: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
0: จริงๆเกาได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกดมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกดพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้น
1: ะ
0: นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
0: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภทท
1: ุกประเภท
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
1: ้
0: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
1: ้
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์วอนค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได้นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของ
1: ข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต้องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้เหรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
1: ฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับ

0: แต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูเลยระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาต์เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาต์ได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาต์ไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกาต์มากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาต์เพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์จริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้อันนี้ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไม้ถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไม้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์นวลค่ะ
2: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะ แยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการ
2: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
2: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
2: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
2: คุณ
1: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
0: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับม
1: ัน
0: ทร
1: ุ
0: ดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเทคว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดๆ นะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะหลังสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าสุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ออกคิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพุ่นนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
1: ุ
0: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
1: ค่ะ งั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหม

0: ไหมคะ
1: ใช่ครับตรวจ
0: okay.
1: มวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะนี่แหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
0: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
2: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
0: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
1: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
0: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
2: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก
0: ็
2: แสดงว
0: ่
2: าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่า

0: ส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทําให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะกับเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู
1: ่
0: แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกัน
0: ไหมค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
2: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค
2: ่
1: ะ
2: 67ปีโอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
2: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
0: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่ามีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆเห็นนะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเงี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ซึ่งเราก็ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
0: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้วแล้วถ้า
0: ที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
0: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็คือมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของ

0: กรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
2: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่มี
2: นะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ลุกตื่นขึ้นม
2: าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่ะเหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวันทั้งวัน
1: เลยไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
2: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือ เป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
1: ค่ะ
2: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าไอ้คนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
1: อ
2: ันเงี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
0: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: อืมก็ไม่เจ็บมากค่ะ
0: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้อง

0: อืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
1: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่า
0: okay,
1: นะคร
0: ับ
1: พอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45ใส่เหล็ก2ข้อ
1: ถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: กระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
1: น่าจะ
0: L4,
1: น่าจะ L น่าจะเป็นที่
0: หล
1: ัง งั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้า
1: โอเคครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบได้
0: ขออภัยค่ะ
1: คุณ
0: กนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
1: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
0: ่
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาๆมากขึ้นพอพักการยกดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแยกแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ

0: คค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
1: ก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะ
0: คะ
1: ที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีเข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
0: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒน์พงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจะวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
3: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้ว

0: จัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
1: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
2: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
2: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลยอันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กลับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได
1: ้เข้านอนแล้วแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วบานก็แล้วมันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้า

ไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับอีกแบบหนึ่งครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นช้ามากโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยอ่ะหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของ

0: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคําว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคําอยู่2คําที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: อ๋อมันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉยๆ
0: ใช่
1: กับอันที่เป็นโรคเลย
0: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปนะครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างๆก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
0: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อเล
0: ยฮะเพราะฉะนั้นในบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้เราต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
0: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็ตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2สาเหตุใหญ่
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: กับอีกอันหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับพัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความ

0: เรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซไดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยิงเอาว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้น้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้
0: ครับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้น
1: อ
0: าจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษา1คือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให
1: ้ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ดเนี่ย
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายน
1: ะ
0: แต่ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่า

0: สมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลานึงอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: คร
0: ับ กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นก็คือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้นะที่ต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ดีครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย
1: ่
0: นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่
0: อาจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่
0: ครับอ
1: ย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่น ที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาว
1: ๆ
0: นะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับจะไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยนะพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นยาใครเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางอย่างบางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณอาเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอนะครับอ
1: าจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละ
0: ครับ
1: เราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอ่ะครับ
0: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแต่ตกไปตรงมาเลยครับใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้น
1: ๆ
0: หรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาว
1: ๆ
0: นะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าอยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวมๆสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้

0: ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
1: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being, สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

มีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติพอพูดถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะหลายๆคนคงจะปวดหัวเลยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่าเอ๊ะตรวจแล้วมันไม่เจอจริงๆเราติดวันนี้นะคะเราจะมาดูว่ามีวิธีแบบไหนกันบ้างค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเขาแชร์กันมาเยอะเลยว่าการตรวจโควิด-19 ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเชื่อถือได้ 100% นะคะหมอขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะคะหนึ่งในอาการของคนเป็นโควิดก็คือมีไข้หรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแต่หลายๆคนที่เป็นโควิดเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะคะอาจจะมีแค่จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อันนี้อย่างเดียวจึงไม่ได้บอก 100% แต่ว่าถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็มีประโยชน์ในการคัดกรองในบางกลุ่มคนนะคะซึ่งอาจจะมีไข้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวค่ะมาดูวิธีการต่อมานะคะโอ้อันนี้คนมาแชร์เยอะมากมีคนไลน์มาถามหมอด้วยนะคะว่าคาดกลั้นหายใจเกิน4 วินาทีแปลว่าไม่ติดนะคะอันนี้หมอคิดว่าไม่จริงเลยค่ะด้วยปกติแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถกลั้นหายใจได้ใน10 วินาทีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคนไข้หมอที่ไลน์มาถามนี้ค่ะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังมีโรคอ้วนมีโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทำแบบนี้นะคะอาจจะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้บอกแล้วว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยังทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของคนกลุ่มค่ะดังนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะอย่าหาทำจะดีกว่าค่ะมาดูกันอีกวิธีการนึงค่ะมีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่จริงนะคะก็ชุดตรวจแอนติเจนนะคะมีปัญหาหลายแบบเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะหลายๆคนคงคุ้นกันละออกมานะคะเห็นยาวขนาดนี้แยงเข้าไปถามว่าแยงลึกขนาดไหนเวลาคนทำเองนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบเสียวหรือว่าตกใจแล้วนะคะรีบถอยออกมาทันทียังไม่ทันหมุนยังไม่ทันแทงทำให้เราเนี่ยเก็บเชื้อจากตรงบริเวณที่จะต้องเก็บไม่ได้ค่ะปัญหาถัดมาที่ทำให้เชื้อถือไม่ได้ 100% นะคะก็คือวิธีการเก็บด้วยซองมีการสารกันความชื้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชุดตรวจเนี่ยเก็บไม่ดีเนี่ยนะคะโอกาสที่ทำให้ผลมันไม่บวกเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ค่ะก็คือเรื่องน้ำยานะคะใส่มากใส่น้อยหรือว่าใส่ไม่ถูกต้องนะคะปัญหาสุดท้ายก็คือวิธีการอ่านนะคะมันจะมีการอ่านตัว C อย่างเงี้ยหรือว่า control นะคะแล้วก็ตัวแอนติเจนบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยหรือว่าแสงไม่ดีพออ่านผิดอ่านถูกนะคะหรือว่ารอไม่นานพออย่างเงี้ยค่ะทำให้ผลเนี่ยออกมาไม่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลยนะคะชุดตรวจต้องมีคุณภาพนะคะซื้อให้ถูกต้องเก็บให้ดีอุณหภูมิถูกต้องด้วยหมดอายุนะคะอันถัดมาก็คือตรวจให้ถูกนะคะแยงลึกเพียงพอหยดน้ำยาเพียงพอรอเวลาที่ถูกต้องอ่านในแสงที่ถูกต้องนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่น

อีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงไปอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะ

0: าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยๆไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เค้ามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเค้าเอ๊ะเค้าจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเค้าก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เค้าจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเค้าจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับก็ตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณดาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรๆก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบัน0ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างนึงเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียๆล้าๆไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: ค
1: ือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล
0: ้
1: วนิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
0: ๆอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเหม่อลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็ย

0: นกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คือไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
1: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
1: ะ
0: เขารู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอาบันก็สุขภาพติดดี
1: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
0: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
0: เราจะให้คำแนะนำ
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
1: ค
0: ุณมีไข
1: ้
0: คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
1: ้
0: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
1: ฮะ
0: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
1: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
0: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
1: ับเป็นส่วนน้อยใช่ไหม
0: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
1: ับ นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
0: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
0: 2ปัจจัยร่วมกัน
1: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ 10%
0: บางคนเป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
1: ฮะ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขา อายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: โรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
1: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
1: อ
0: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะตั้งเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
1: คะ
0: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายออกนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกลัวกินแล้ว
1: ซึมนอนไ
0: ม
1: ่ได
0: ้ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการผะอืดผะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์ก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัว เราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี้
0: ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลยาไปทานเป็นบ้างนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มาถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูด มันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอ่ะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอ่ะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อ่ะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุย

0: ขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนี่คืออะไรหมอว่าไงบ้างอั
2: มพาตก็คือการภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชา
3: อย่างฉับพลัน
1: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
2: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
1: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
2: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันครับว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนหลังก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
1: ้
2: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
1: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
2: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
1: อัน
2: เนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะ

0: พราะฉะนั้นการสูบบุหรี่นะถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงเป็นหนึ่งอย่าง
1: ฟังดูเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ

0: ไอ้วันเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงเฮ้ยร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปานทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหม
1: อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: แล้วแต่เล
2: ยยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักล่ะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยว้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: จีบก็บอก
1: น
0: ี่เห
1: น
0: ื่อ
1: ยตาย
0: ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: โอ้โหป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอพวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลยต
4: ้
1: องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: เหม
5: ือ
1: นมากเอาเนี่ยไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
1: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
1: เรา
4: ไปแบ่งกัน
1: แล้วมันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว

0: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
1: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
0: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: พี่หัว
2: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้ามาเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
0: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไปครับ
1: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอ่ะ
0: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
1: หุยก็นิดนึงอะพี่
0: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
3: ยังไม่อยู่ติยังไม่อยู่
0: ต้องหรอกวันนี้แกป่วยแล้ว
4: แต่ไม่สลดเลย
0: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
5: เงาอ่ะหรืออยากจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
3: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
0: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
0: ไม่ใช่จะบ้าเหรอมันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มาก
6: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
0: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
6: จริงไหมเนี่ย
0: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
0: ถูกต้อง
4: 3เท่า
0: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
5: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
0: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
1: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานได้นะงานที่ค้างอยู
1: ่งานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
0: ทำงานไม่เสร็จ
5: ไปด้วยเหรอ
0: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
4: เ
0: น
4: ี่ยขอหน่อยขึ้นไปแล้วเราดูต่อ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
6: ขโมยทุก
0: ไม้ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้า

0: ใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะอ่ะปวดศ
1: ี
0: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบก่อนจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตไงเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
1: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮะส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
0: ใช่คร
1: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
0: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
1: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือด
0: ไ
1: ปครับ
0: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
1: สูบฉีดโลหิต
0: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
1: เพราะมันเหมือนกับเร่งเครื่องมา
0: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
1: มีผลต่อไต
0: ใช่ครับ
1: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
0: ครับ
1: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูงมุด140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู่
0: ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
1: เวลานานมาก
0: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
1: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
0: ครับ
1: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
1: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันมั้ยหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้มั้ย
0: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
1: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่า ค่อนข้างอันตราย
0: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140-90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180-90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140-90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: พบแพทย
0: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40-50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150-90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140-90มั้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลย
1: ภาพดี
0: นะครับดีครับ
1: wow.
0: สิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: น้ำปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอของกรุบกรอบอ่ะไอมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี
0: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: วัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุและเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบ เราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: คุณผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนอย่างคุณหมอบอก

0: ดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ตั้งเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุด
1: โอ้โห
2: ให้สุด
3: ดึงเนาะแล้วก็หงายท้อให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราเอาไหล่มาชิดหูได้ไหมฮะ
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมฮะ
3: จริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได
3: ้งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำเนื้อคลายขึ้นระดับหนึ่งก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่มั้ยคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช่เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้ง

0: ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกันสองข้างกล้ามเนื้อข้อกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
1: ตีนไก
0: ่ใช่
1: ตรงน
0: ี้
1: น
0: ั่
1: นสบายนะคร
0: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็พดคอให้มายืดคอไปข้างหน้ายักบ่า
1: แต่ปากด้วยตัวม
0: ัดใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวสบักครับ
0: สบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
2: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปก็สลับกันเหมือนกัน
1: ต้องทาโรออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างหนึ่งใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

0: วัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมี
2: ครับ
3: ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์ครับ
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรค